0: ำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า 3.1 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอก ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติ และอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพฑ.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่า อาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
0: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม Dสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9มาครอบกันรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักดิ์กับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม 21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 76 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 65 ซม.และเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์ม ีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

0: ดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150 บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้

0: ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
1: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
2: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับทรงเจริญพระชน99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ99พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัชดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระราชบัญญัติในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
2: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแจ้งแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องทุนมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังทางวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะจัดขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารพระธรรมต้นแบบและองค์กรทางพุทธศาสนานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสฤษฐ์นะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดตั้มเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็เช่นวัดและยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
2: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับฐานเพื่อธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามี ประเด็นสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์ประธรรมทุกเทศเนี่ยนะครับเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปทำนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยการร่วมของการทำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ได้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
1: งั้นตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
2: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอทำพระบารมีจังหวัดทางเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
1: นอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
2: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนวิสิทธิ์กระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระราชอีกด้วยครับ
1: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
2: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาพุทธมนต์นะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับ99พรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ร
5: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
6: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
5: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
6: กรรมธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
5: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
7: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
8: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
9: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
8: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
10: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
8: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
11: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเล หลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
12: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
11: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
14: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
13: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้ว พระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ฝนเองเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับเจ้าของกิจการนะคะที่เรียกว่าเป็น SME ในจังหวัดกระบี่นะคะกับร้านกระบี่อันดามันเพิร์ลค่ะผู้ที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนะคะไปร่วมงานนะคะอัญมณีระดับโลกนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะก็วันนี้ค่ะฝนอยู่กับคุณวีรชัยแซ่ฮ้อนะคะเจ้าของกระบี่อันดามันเพิร์ลค่ะ
1: ก่อนอื่นค่ะก็คงจะต้องทักทายทางด้านของคุณวีรเดชแซ่ฮ้อนะคะหรือว่าคุณวีสวัสดีค่ะเจ้าของกระบี่อันดามันเพิร์ลนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยคุณวีคงจะต้องถามก่อนเลยว่ากว่าจะมาเป็นกระบี่อันดามันเพิร์ลในวันนี้เส้นทางเรายากเย็นแค่ไหนคะ
2: ครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนำตัวก่อนนะครับผมวีระเดชแซ่ฮ้อนะครับเจ้าของร้านกระบี่อันดามันเพิร์ลวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะเราเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องประดับมุกมานานมากกว่า17ปีเลยครับกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรื่องเครื่องประดับไข่มุกเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องมีเขาเรียกว่าใจรักและก็ชอบในสิ่งที่เราทำด้วยผมก้าวสู่เส้นทางเนี่ยตอนที่อายุประมาณ20กว่าปีตอนนั้นเราก็เริ่มแรกเราก็ทำพวกประมงอะไรครับรับซื้อพวกเปลือกหอยมาดีไซน์ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันดีไซน์แล้วเอามาจำหน่ายแถวสถานที่ของฝากแถวอ่าวนางอะไรเงี้ยครับก็เลยไปได้ขายได้พอขายได้เสร็จเราก็เริ่มจะเห็นว่าเครื่องเป็นเครื่องประดับที่สามารถขายได้ก็เลยมีลูกค้าถามหาพวกไข่มุกเราเองก็เลยไปศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับไข่มุกกับองค์ประมงแล้วก็สถานีเพาะเลี้ยงที่ภูเก็ตหรือว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆองค์กรต่างๆจนว่ามีความเข้าใจในระดับหนึ่งเราก็เลยไปประมูลไข่มุกมาดีไซน์และจำหน่ายขายแล้วก็เป็นไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
1: ์
2: ของกระบี่แล้วก็สินค้าโอท็อปอะไรต่างๆและหน่วยงานต่างๆแล้วก็ขายมาเรื่อยๆจนได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้แต่ถามว่าทำไมเราถึงขายได้และอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ด้วยที่ว่าเราใส่ใจใส่รายละเอียดกับสินค้าของเราเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและที่สำคัญเนี่ยเรามีหน้าร้านจริงเรามีตัวตนจริงและที่สำคัญเราขายแต่ไข่มุกแท้และสินค้าของเรานี่มีใบรับประกันมีบริการหลังการขายและก็ราคาของเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าราคาของเราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในระดับเวทีระดับประเทศและเวทีระดับโลกได้เลยเราจะให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพต้องเหมาะสมกับราคาแล้วก็ดีไซน์ต้องสวยบริการต้องดีไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราขายได้และอยู่ได้ในถึงทุกวันนี้ช่องทางการจำหน่ายของเราทุกวันนี้นะครับพอเรามีหน้าร้านขายเปิดขายทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าจะหยุดโทษทีครับหยุดวันศุกร์หยุด1วันเปิดทุกวันหยุดวันศุกร์1วันเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นนะครับเราจะมีพนักงานน้องๆที่ว่ามีความเข้าใจเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับไข่มุกเนี่ยคอยบริการลูกค้าอยู่ครับแล้วก็ช่องทางเราก็มีขายนะครับคือช่องทางออนไลน์เรามีทุกช่องเลยไม่ว่าเพจ Facebook หรือว่า Instagram TikTok เรามีทุกช่องทางเลยแค่พิมพ์ว่ากระบี่อันดามันเพิร์ลเป็นภาษาไทยก็สามารถเข้าไปถูกทุกแพลตฟอร์มของเราเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของเราเนี่ยจะมีสินค้าหลากหลายโดดเด่นสวยๆฮามๆเนี่ยเยอะแยะมากเลยเพราะเราอาศัยที่ว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็ชำนาญการแล้วก็เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับไข่มุกโดยตรงเราเลยออกแบบสินค้าออกมาเนี่ยได้หลากหลายตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึงครับเลยสามารถที่จะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางจังหวัดกระบี่พาณิชย์นะครับก็เลยให้โอกาสที่จะได้เข้าไปสู่เวทีการตลาดของฮานบางกอกเจมดีไซน์เราก็จะมีหลากหลายนะครับก็พวกมีแหวนต่างหูสร้อยคออะไรเงี้ยก็มุกเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอามาดีไซน์เป็นรูปแบบไหนออกแบบยังไงถึงทำให้เราขายได้ถึงทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับงานบางกอกเจมแอนด์เจวเวลรี่แฟร์เนี่ยมันเป็นการพบปะนะคะในส่วนของนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจิวเวลรี่เนี่ยมาจาก20ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งก็จะมีนักธุรกิจนะคะมาเป็นพันรายเลยท
2: ี
1: นี้ในส่วนของกระบี่อันดามันเพิร์ลเนี่ยเราเอาอะไรไปแข่งกับคู่ค้าทางการตลาดเพราะต้องบอกว่าในเรื่องของตลาดไข่มุกก็มีกันทั่วโลกถูกไหมคะทีนี้ในส่วนของกระบี่อันดามันเพิร์ลเนี่ยเรามีความแตกต่างหรือว่าเราสามารถนำตรงไหนเป็นจุดขายของเราได้
2: อันนี้ต้องนำเรียนก่อนนะครับว่ามีผู้ประกอบการจากทั่วโลกอย่างที่พี่ว่าเลยค
1: ือ
2: เขาจะมีการแข่งขันกันในระดับหนึ่งก็คือเอาสินค้าเจวเวลรี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาเป็นการขายส่งแลกเปลี่ยนกันเชื่อมโยงธุรกิจกันถามว่าทางร้านเราเนี่ยเอาสินค้าตัวไหนไปเนี่ยคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นกังวลใจตรงนี้มากเพราะมันเป็นฮาร์ดอาชีพของเราแล้วเรามีความเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์กับน้องๆแล้วก็ประชุมกันเลยว่าเราจะเอาสินค้าแบบไหนไปผมในมุมมองผมนะครับผมมองว่าอย่างนี้ในฮาร์ดเนี่ยมันมีทั้งวัตถุดิบไข่มุกอะไรต่างๆนานาเลยแต่ของเราเองเนี่ยต้องนำเรียนก่อนว่าเราไม่ได้มีฟาร์มไข่มุกและเราไม่ได้ผลิตเม็ดมุกโดยตรงดังนั้นเม็ดมุกที่เรามีอยู่ที่เราเคยได้มาจากฟาร์มเนี่ยเราจะเอามาขึ้นดีไซน์เราเอามาแปลเป็นรูปแบบของสินค้าที่ดีไซน์แล้วและผมเชื่อว่าสามารถแข่งขันกับหลายๆเจ้าได้และผมคิดว่าสินค้าของเรานี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่เลยส
1: ิน
2: ค้าของคนกระบี่นี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนการันตีเลยครับเพราะว่าการดีไซน์ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่ในประเทศเองก็ผมเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ยกตัวอย่างเส้นนี้ครับเส
1: ้
2: นน
1: ี้
2: เส้นนี้ต้องนำเรียนเลยนะครับที่ว่าถ้าให้พูดตรงไปตรงมาเลยเส้นนี้เช่นเดียวในโลกแน่เลยครับเพราะว่าเป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครและผมยังชื่นชอบมากเลยนะครับและผมคิดว่าเส้นนี้เนี่ยฮันเนี้ยน่าจะขายได้แน่นอนเพราะว่าผมก็ต้องนำเรียนว่าเคยไปเที่ยวนะครับฮันบางกอกเจมส์แล้วก็เคยรู้แล้วว่าตลาดเป็นยังไงบ้างสินค้าเป็นยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนพี่ถามว่าเราต้องเอาสินค้าประเภทไหนไปเนี่ยผมเนี่ยจะเน้นเรื่องดีไซน์เรื่องดีไซน์เพื่อที่จะเอาไปให้กลุ่มลูกค้าหรือว่าคู่ค้าด้วยกันหรือว่าคนที่มาเที่ยวในฮานเนี่ยได้เห็นถึงความแตกต่างว่าสินค้าของเราเป็นยังไงคุณภาพได้ไหมตัวเรือนได้ไหมที่สำคัญเนี่ยของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจบแค่เพียงการขายเรายังมีบริการหลังการขายอีกพอเราเขาซื้อไปแล้วเขาชอบสินค้าเราก็สามารถมีคอนแทคเชื่อมโยงขายกันหลังบ้านได้อีกครับดีไซน์ครับผมเน้นดีไซน์และคุณภาพและราคาต้องเหมาะสม
1: ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวีก็บอกว่าในส่วนของมุกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงในส่วนของร้านเนี่ยทีนี้มุกส่วนใหญ่ที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นมุกแถบไหนฝั่งไหน
2: ครับต้องนำเรียนกันตรงไปตรงมานะครับว่าเราเองไม่ได้มีฟาร์มมุกเป็นของตัวเองแต่ว่ามุกของเราในร้านเนี่ยจะมีมาจากหลายแหล่งหลายที่จากถ้าพูดให้ก็ทั่วโลกเลยในประเทศไทยเราด้วยแต่ว่าเราจะไปหามุกที่มีคุณภาพมาเพื่อที่จะคอยคัดสรรมาขึ้นตัวเรือนอีกครั้งหนึ่งของเราเนี่ยมุกของเราเนี่ยจะเป็นมุกเซาซีอาโกย่าตาเฮติครับสามสายพันธุ์นี้จะเป็นมุกน้ำเค็มแล้วก็จะมีพวกเฟรชวอเตอร์พวกมุกน้ำจืดเราก็มีอยู่บ้างเมื่อถามว่ามุกเซาซีเนี่ยเราได้มาจากฟาร์มไหนหรือว่ายังไงเนี่ยคือมันจะมีตลาดกลางเวลาเขาประเมินเนี่ยมาจากหลายฟาร์มเขาจะรวมกันไปแล้วก็เราก็ต้องไปดูไปเลือกและทีนี้เนี่ยเหมือนมุกเซาซีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแหล่งที่ผลิตอยู่หลายที่นะครับก็คือประเทศไทยเราก็คือผลิตอยู่เหมือนกันและทีนี้ก็ไปพวกพม่าฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียและในส่วนของตาเฮติเนี่ยก็เป็นมุกของหมู่เกาะตาเฮติแต่ละสายพันธุ์เนี่ยครับคือมันจะแตกต่างกันไปหมดเลยนะครับไม่ว่าเรื่องสีเรื่องขนาดอะไรเงี้ยมันจะต่างกันและอาโกย่าในบ้านเราก็ผลิตได้แต่ว่าผลิตได้น้อยแล้วก็อาโกย่าในส่วนใหญ่จะผลิตจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วจะมีญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนส่วนเจนจะเน้นเป็นน้ำจืดพวกเฟรชวอเตอร์พวกเอดิสันอะไรอย่างนี้ครับก็เลยถามว่าเราได้นำมุกมาจากไหนก็เลยต้องเรียนว่าเราได้ประมาณมุกมาจากทั่วไปแล้วเรามาคัดเม็ดมุกอีกทีแต่ที่สำคัญในการประมูลหรือว่าการเลือกเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถที่จะตอบโจทย์กับสินค้าเราได้ไหมอย่างผมเองในด้วยประสบการณ์เนี่ยเวลาเราไปเลือกมุกเนี่ยเราต้องมองออกเลยว่ามุกที่เราเลือกมาที่เราประมูลมาเราจะเอามาทำ

0: น้ำแรกเป็นต้นทางในการขบวนการผลิตเลยว่าคือเราเนี่ยทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยหมายถึงว่าเราประมูลมุกมาจากหน้าฟาร์มเสร็จเรามาขึ้นตัวเรือแล้วก็ขายเองจำหน่ายเองทุกช่องทางครับ
1: คร
0: ับนั่นคือที่มาที่ไปในเบื้องต้นของมุกครับ
1: ค่ะและสำหรับการที่กระบี่อันดามันเพลค่ะจะได้ขึ้นไปงานบางกอกเจมส์ในครั้งนี้เนี่ยคิดว่ามันจะมีผลประโยชน์อะไรให้กับทางด้านของกระบี่อันดามันเพลหรือว่าชาวกระบี่บ้างเพราะว่าครั้งนี้เราจะมีโอกาสได้ไปแมทชิ่งในเรื่องราวของการเจรจาธุรกิจร่วมกันตรงนี้คิดว่ายังไง
0: ใช่ครับแน่นอนเลยคืออันดับแรกเลยสิ่งที่จะได้เนี่ยคือเราได้ขายแน่ ได้ขายเราก็ได้เงินแล้วก็มาช่วยเลี้ยงน้องๆ ในร้านพนักงานซึ่งเป็นชาวบ้านของเราเองและที่สำคัญเราได้ไปงานนี้เราก็ได้ไปพบปะกับคนต่างชาติเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดกระบี่แน่นอนเลยครับว่ากระบี่เราเนี่ยก็มีสินค้าเครื่องประดับไข่มุกที่ไม่แพ้ที่อื่นเลยเป็นไข่มุกของกระบี่เป็นช่างกระบี่แล้วก็ออกแบบโดยคนกระบี่และที่สำคัญเราอาจจะการซื้อขายเราอาจจะมีการพูดคุยถึงกระบี่เป็นยังไงบ้างมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างมากระบี่ต้องไปปูดำไปถ่ายรูปที่วัดแก้วหรือว่าวัดถ้ำเสือน้ำตกร้อนสระมรกตหรือน้ำร้อนพุกเค็มผมคิดว่ามันได้หลายมุมเลยไม่ว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่แล้วที่สัมพันธ์เราได้ขายและเราได้ประสบการณ์และหลังจากนั้นพอเราได้ขายแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้หยุดอยู่ที่ว่าการซื้อขายตรงนั้นแน่นอนมันต้องมีการซื้อขายต่อเนื่องเพราะว่าพอเขาซื้อขายของสินค้าเราไปได้ราคาได้คุณภาพแล้วเขาต้องกลับมาซื้อซ้ำเพราะเขากลับมาซื้อเนี่ยเขามาถึงที่ร้านเนี่ยเขาก็ได้ไปพักโรงแรมได้ไปเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่ว่าทางพาณิชย์เขาเรียกว่าได้สนับสนุนตรงนี้แต่ว่ามันกระจายไปทั่วถึงเนี่ยก็เลยถามว่าเราจะได้อะไรบ้างผมว่าได้หลายๆช่องตามที่ผมได้นำเรียนไปในเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้ในส่วนของกระบี่อันดามันเพลปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้
0: เป็นครั้งแรกครับ
1: เป็นครั้งแรกทีนี้เนี่ยเรามองว่าการที่ไปงานนี้เราจะกลับมาต่อยอดในเรื่องราวที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านร้านมุกเนาะในกระบี่ยังไงบ้างเพราะว่าต้องบอกว่ากระบี่เราเนี่ยมันมีร้านมุกแบบหลายเกรดมากๆคุณผู้ฟังตรงนี้ทางกระบี่อันดามันเพลคิดว่าเราจะกลับมาต่อยอดไงได้บ้างค่ะ
0: ผมคิดว่าถ้าว่าเราได้ไปในครั้งนี้หรือว่าไปขายของในครั้งนี้นะครับผมว่าเราได้ประสบการณ์อยู่แล้วและทีนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยพอเราได้ไปแล้วเนี่ยมันยังมีเวทีหรือว่าตลาดต่างประเทศอีกนะครับครั้งนี้ในเมืองไทยแล้วก็ทีนี้พอเราได้มีประสบการณ์การซื้อขายไม่ว่าเรื่องภาษาเรื่องการเรื่องหุ้นคอนเรื่องอะไรเพราะมันต้องใช้เป็นดอลลาร์หรือว่าเรื่องคอนแทคกับออร์แกไนซ์หรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วมันจะพาเราเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้อีกเพราะว่าฮาร์เจวอรี่แฟร์เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยมันจะมีฮ่องกงหรือว่าต่างประเทศอีกหลายประเทศนั่นคือในตัวของร้านเองและผลพวงที่ว่าเราได้มาเนี่ยเพราะว่าของเราที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็เป็นเชิงเครือข่ายเป
1: ็
0: นเชิงเขาเรียกว่าเชิงคู่ค้าผมเนี่ยไม่ได้มองเจ้าอื่นเป็นคู่แข่งสำหรับผมเลยผมมองเป็นคู่ค้าใช่มากกว่าเพราะว่าบางทีเขามีตัวนี้แต่เขาไม่มีตัวนี้เขาก็สามารถที่จะมาเอาจากเราได้แล้วก็ทุกวันนี้เพราะเราก็ขายส่งให้แม่ค้ารายย่อยๆอยู่แล้วและเราก็สามารถที่จะเอามาถ่ายทอดได้เลยว่าถ้าคุณพร้อมหรือว่าโตพอในอนาคตคุณก็สามารถที่จะไปแบบผมก็ได้หรือว่าไปในที่ที่ว่าทางพาณิชย์เขาจัดฮานที่ไหนก็ไปได้แล้วก็เราก็เอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเขาเรียกว่าที่ขายไข่มุกเหมือนกันได้และผมคิดว่าเขาก็ยินดีที่จะรับฟังแน่และผมก็เต็มใจที่จะนำเสนอและแนะนำให้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมโยงกันเขาโตได้เราก็ได้ขายเขาอะไรประมาณอย่างนี้เป็นการเชื่อมโยงกัน
1: ค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จะได้โชว์ศักยภาพนะคะของผู้ประกอบการจิวเวลรี่นะคะของประเทศไทยเรานะคะทีนี้เรากลับกันมาเรื่องขายของกันบ้าง คุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างนี้คุณวีต้องสังเกตเลยว่านักท่องเที่ยวเวลามาที่กระบี่เนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะสูงวัยสักนิดนึงมาถึงกระบี่ถามว่าอยากซื้ออะไรช่วยหาร้านไข่มุกให้หน่อยทีนี้ตรงนี้คุณวีช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดเวลาที่เราไปเลือกซื้อมุกหรือว่าไปดูร้านไข่มุกเนี่ยเราจะต้องสังเกตอะไรบ้างเกรดของไข่มุกเป็นยังไงในประมาณนี้
0: อันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทางร้านเราด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีลูกค้าหลายท่านที่มากระบี่แล้วอยากได้ของฝากเป็นประเภทไข่มุกนะครับบางทีประเภทของกินเขาก็ว่ากันไปแต่เขาประเภทเครื่องประดับแล้วเขาก็จะมีคนที่รู้จักเราอยู่แล้วว่าเราทำอยู่จริงขายอยู่จริงแล้วเขาก็แนะนำมาทีนี้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมันเหมือนที่พี่ว่านะครับมันมีทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งวัยกลางคนหรือว่าอย่างไรนะครับแล้วเขามาถามว่าเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไข่มุกเนี่ยแล้วจะมาซื้อที่ไหนหรือว่าอย่างไรครับมาที่เรานะครับไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับเพราะเรามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับไข่มุกโดยตรงเราสามารถแนะนำและก็ตอบให้ได้เลยว่าต้องการมุกแบบไหนคุณภาพไหน

0: ไหนมีบัดเจ็ตมีราคาในใจต้องการเท่าไหร่จะเอาไปใส่ในโอกาสไหนเนี่ยเราจะมีผมเองก็สามารถที่จะแนะนำได้หน้าร้านแล้วก็น้องๆหลายท่านเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจเหมือนลูกค้าคนที่มีอายุมาเนี่ยเขาก็อาจจะมองมุกไม่ออกว่ามองยังไงว่ามุกแท้หรือว่ามุกปลอมเบื้องต้นนะครับก็คือการดูมุกแท้เนี่ยเตะกล้องนำไปก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยขายมุกแท้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลใจแต่ว่าวิธีการดูนะครับดูเหมือนว่า
1: สมมติว่าไปดูร้านอื่น
0: ใช่ไปดูที่ไหนหรือว่ายังไงไม่มั่นใจว่าดูว่ามุกแท้ดูยังไงถามว่านี่แค่ดูมุกแท้นะครับไม่ใช่ดูว่ามุกเกรดไหนคุณภาพไหนคือเราจะเอามุก2เม็ดเนี่ยมาถูกันมาสีกันมุกนำเรียนก่อนนะครับว่ามุกเนี่ยมันเป็นพวกแคลเซียมเป็นวัตถุอินทรีย์ก็คือหมายถึงว่าเอามาสีกันมุก2เม็ดมาสีกันนะครับมาถูกันภาษาบ้านๆก็ถูกันแล้วมันจะรู้มีความรู้สึกสากเหมือนเอาก้อนหินกับก้อนหินมาถูกันนะมันสากแล้วก็จะมีขุยออกมานิดหน่อยเป็นขุยออกมานิดหน่อยทีนี้พอขุยออกมานิดหน่อยมันสามารถลบได้ด้วยมือแล้วก็จะหายไปกับมา
1: แวว
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงครับก็ถูหน้าฟันแต่ต้องเป็นฟันแท้นะครับมันก็สากๆเหมือนกันแต่ว่าแอนลอนไฟหรือว่าลอนไฟเช็คเนี่ยไม่แนะนำครับอย่าจะทำให้มุกมันเสียหายนั้นคือวิธีการดูด้วยตัวเองเบื้องต้นแต่ถ้าว่าเหมือนผมหรือว่าคนที่มีความเข้าใจเขาจะมองออกแล้วที่สำคัญเนี่ยให้เราดูหน้าร้านดูโปรไฟล์ร้านนั้นให้ดีๆว่าเขามีใบรับประกันไหมมีหน้าร้านไม่มีตัวตนไหมครับแล้วก
1: ็
0: มุกที่เขาขายเป็นสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงเพราะว่าก็แล้วแต่ลูกค้าชอบหรือว่าชอบแบบไหนอย่างนั้นต้องดูว่ามีหน้าร้านไม่มีตัวตนไหมอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเบื้องต้นครับ
1: ค่ะอย่างมุก2เส้นนี้นะคะที่คุณวีนำมาโชว์
0: ขออนุญาตนะครับ
1: ถ้าเราดูกันด้วยตาเปล่าคุณผู้ฟังถ้าดูกันด้วยตาเปล่าเรามีความรู้สึกว่าราคาต้องใกล้เคียงกันแน่ๆเลย
0: ใช่
1: นะคะเหมือนกันแน่ๆแต่เมื่อกี้คุณวีแอบกระซิบบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันต่างกันยังไงคะ
0: ต้องนำเรียนก่อนนะครับว่ามุก2เส้นเนี้ยถ้ามองเผินๆหรือว่าคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอาจจะมองว่ามันเหมือนกันมุก2เส้นนี้เค้าเรียกว่าสร้อยมุกเซาซีกับตาเฮติครับเป็นการไล่เฉดสีนะครับเส้นนี้เนี่ยราคาขายอยู่หน้าร้าน 95,000 เส้นนี้ขายอยู่ 250,000 นะครับคือถ้ามองผลก็คือเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเส้นนี้เขาราคาแพงกว่าเนี่ยเพราะเขากลมกว่าเกลี้ยงกว่าเงากว่าวาวกว่าแล้วก็การไล่เศษสีเขาได้สวยกว่าและเส้นนี้เนี่ยความกลมของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าไม่ความเกลี้ยงของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าก็เลยราคาจะดรอปลงมานิดนึงดังนั้นเนี่ยพอมันเขาวกมาที่ว่าปัจจัยในการดูมุกเนี่ยมันก็มีอยู่6ปัจจัยก็คือต้องอันดับแรกก่อนต้องเงาก่อนความแวววาวครับต้องแวววาวแล้วก็ต้องเกลี้ยงสะอาดตำหนิน้อยแล้วก็ต้องกลมสีต้องได้ครับอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นนะครับก็เลยนำเรียนว่า2เส้นนี้นะครับถ้าดูเผินๆมันราคาไม่ต่างราค
1: ามันเหมือนจะไม่ต่างกัน
0: ใช่ครับแต่ว่าพอลงลึกรายละเอียดในราคามันจะต่างกันครับ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดมากระบี่แล้วก็แบบอยากจะได้มุกแท้อันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องของเกรดมุกนะคะ
0: ใช่ครับยังไม่พูดถึง
1: เราไม่ลงลึกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดติดใจอยากจะได้มุกให้มาที่นี่ค่ะมาที่กระบี่อันดามันเพิร์ลเพื่อที่ว่าจะได้มาดูเกรดมุกที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าทีนี้ต้องบอกเลยว่าในส่วนของกระบี่อันดามันเพิร์ลเนี่ยเราก็มีหลายเกรดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีต้องนำเรียนว่าที่ร้านเราเนี่ยมีไข่มุกหลายสายพันธุ์และหลายเกรดหลายคุณภาพมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักแสนที่ร้านเราเนี่ยรองรับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าคนธรรมดาหรือว่าคนที่มีเงินหรือว่าอะไรเราเนี่ยบริการเท่าเทียมกันหมดครับแล้วก็ดูแลเท่าเทียมกันหมดเลยครับแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลใจครับขายตามเกรดและคุณภาพแล้วก็คุณภาพกับราคาเหมาะสมกันแน่นอนเลยครับ
1: ค่ะ
0: แวะมาดูได้เลยครับที่ร้าน
1: ค่ะสุดท้ายค่ะคุณวีคะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงกับกระบี่อันดามันเพิร์ลค่ะ
0: ต้องนำเรียนว่าเราเนี่ยทำมานานมากกว่า17ปีแล้วนะครับเรามีหน้าร้านจริงแล้วก็มีตัวตนจริงแล้วก็สินค้าเราเป็นไข่มุกแท้ทุกชิ้นและการบริการหลังการขายเราเนี่ยบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้หานครับต้องนำเรียนว่าราคาและคุณภาพของเราเนี่ยลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยครับหน้าร้านเราเปิดขายทุกวันครับถ้าอย่างไรก็แวะเวียนมาที่หน้าร้านเราได้เลยนะครับสินค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายให้เลือกสามารถสั่งทำได้ทุกค้าต้องการแบบไหนเราก็ออกแบบให้ได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับแค่พิมพ์ว่ากระบี่อันดามันเพลินภาษาไทยมันก็สามารถเข้าไปทุกแพลตฟอร์มของเราเลยนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะจดจำคุณภาพมากกว่าราคาของสินค้านะครับเราจึงเป็นแบรนด์ที่ว่าให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอย่างจริงจังครับเชื่อมั่นในคุณภาพของทางร้านเราได้เลยนะครับกระบี่อันดามันเพลินครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวีวีระเดชจากกระบี่อันดามันเพลินนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอนำคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการค่ะ
2: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ในรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะขอนำคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการรัชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพรัชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วที่ถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการลูกทุ่งการยาง15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

0: ข้าวท่านก็จะมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
0: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนี่ยโก้ก้อนนักกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บเข้าห้องจำเป็นและห้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี่
2: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี่
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับทางสวทระนองครับรับหน้าที่ออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงาตะกัวป่าภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ทางเพจ Facebook สวทระนองนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่มเพื่อนพูดจาคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับช่วงนี้นะครับในพื้นที่ระนองหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าค่อนข้างที่จะห่างหายไปพอสมควรเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันก่อนที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับขึ้นเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายของโลกนะครับสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับประชาชนของทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาค1สามารถส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญนะครับเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะฐานรากสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและก็เวทีสำหรับการเจรจานะครับมีการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือกับความท้าทายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนะครับรวมถึงการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่ๆนะครับเช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้นะครับยังต้องเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตโดยผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับคนรุ่นต่อไปนะครับและในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจซึ่งไทยนะครับในฐานะประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียและจะเดินหน้าเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงนะครับคัดข่าวมาคุยกันนะครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย
0: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดกระบี่เดินหน้าดันกุ้งกุลาดำกระบี่สู่สินค้า GI ระดับประเทศยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3สารกลางจังหวัดกระบี่นานิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569นะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพื่อยื่นคำขอทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้ากุ้งกุลาดำกระบี่ก่อนเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับทางนี้จังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือว่า GI เพื่อกำหนดนโยบายแผนงานและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก GI อย่างเป็นระบบสำหรับกุ้งกุลาดำกระบี่นั้นถือเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของทางจังหวัดเนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ซึ่งเอื้อต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพสูงการผลักดันให้รับขึ้นทะเบียน GI นี้จะช่วยคุ้มครองชื่อสินค้าสร้างความแตกต่างในตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปนะครับจากกระบี่เราไปที่พังงานะครับเทศบาลเมืองพังงาจัดงานพังงาพราย2026ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชูแนวคิดพราย for all หรือ for all ส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศครับเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจัดงานพังงาพราย2026เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางเพศและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับโดยมีนายเสริมสุขสลิดติสุขนะครับนายกเทศมนตรีเมืองพังงาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายบำรุงปิยะนามวานิชนะครับขออภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายกลุ่ม LGBTQIAN+ นะครับรวมถึงประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิขบวนพาเหรดสีรุ้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีการแสดงความสามารถของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางจังหวัดในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเสมอภาคเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมอบนโยบายส่วนราชการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนะครับนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าข้าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารราชการโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามกระบวน นการของกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลใดกระทำความผิดจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดถือข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญนะครับพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องโดยความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่าครองชีพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเพื่อรักษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศต่อไปนะครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับพาณิชย์จัดมหกรรมธงฟ้านะครับจังหวัดระนองลดค่าครองชีพประชาชนนะครับยกทัพสินค้ากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% ได้รับความสนใจจากประชาชนจนมีการต่อแถวรอเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดค่าครองชีพที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรูปธรรมนาจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองนะครับที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับดังนี้โครงการนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับในงานนี้ก็มีสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการจาก10หมวดนะครับมาจำหน่ายลดสูงสุดถึง 60% นะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์เอ็มนะครับแพงละ80บาทเท่านั้นเองน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทแล้วก็ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ120นะครับทางนี้งานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2569นี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมนะการมาได้นะครับที่บริเวณอบจ.ระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นะครับฝนจะไม่มีแล้วแต่นะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องมีมาตรการนะครับมีแผนการเตรียมการป้องกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในพื้นที่ระนองและฝั่งอันดามันยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับดังนั้นการวางแผนการป้องกันจึงเป็นการเตรียมรับมือที่พร้อมแล้วก็ดีแล้วก็สร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
1: สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีพี่บอยด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องแ
1: พทย์ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะคือวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเทปพิเศษสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ก็เลยเชิญพี่บอยมานะคะมาพูดคุยเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราใน EP นี้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วหลังจากนี้เป็นยังไงรวมถึงการวางแผนการทำงานของปภ.ในระดับจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณอนุพงษ์มุจรินทร์นะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการค่ะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะหรือพี่บอยที่เราแนะนำตัวกันไปในเบื้องต้นค่ะพี่บอยคะก่อนอื่นค่ะมาพูดถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนี้หน่อย เป็นยังไงกันบ้างเรื่องของฟ้าฝนค่ะ
2: ครับก็สถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ฟ้าฝนในจังหวัดระนองตอนนี้นะครับก็ถือว่าฝนน้อยลงนะครับ ไม่หนักมากนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับก็เฉลี่ยประมาณ 30-40% นะครับ ในพื้นที่นะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองนะครับ
1: ค่ะคือหลายคนกังวลเพราะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี่คือตกหนักมากทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้คะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นประกาศแจ้งเตือนมาเยอะๆหลายๆฉบับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเงียบๆแล้วก็อยู่ๆก็ฝนก็ตกหนักมาก
2: ก็หน่วยงานในการที่จะแจ้งเตือนหรือว่าส่งข่าวเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ศูนย์เตือนภัยวิทยาแห่งชาติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีนี้เขาประเมินแล้วดูแล้วปริมาณน้ำฝนอาจจะน้อยนะครับคาดการแล้วนะครับอาจจะคาดการใน7วันล่วงหน้าหรือว่าคาดการวันถึง2วันฉะนั้นแล้วการแจ้งเตือนก็จะไปหนักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับฉะนั้นแล้วในจังหวัดระนองก็ถือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าดูจากความน่าจะเป็นในความเสี่ยงมากกว่านะครับฉะนั้นก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนในห่วงเวลานั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วบทบาทของปภ.ในระดับจังหวัดเนี่ย เรามีการมอนิเตอร์หรือว่าทำงานกันยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของปภ.จังหวัดระนองนะครับก็จะมีจะตั้งเป็นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับกองอำนวยการนี่คือกรณีที่ก่อนจะเกิดสาธารณภัยทุกๆภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยอุทกภัยวัตภัยสึนามิแผ่นดินไหวแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเกิดภัยขึ้นมานะครับเราก็จะจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะครับก็จะมีภาคีหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีคำสั่งจัดตั้งเรียบร้อยเลยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการจังหวัดในการสั่งการองคาพยพต่างๆในการปฏิบัติที่ตามแผนนะครับซึ่งในแผนเนี่ยทางหน่วยงานราชการต่างๆเขาก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองมีหน้าที่บทบาทภารกิจอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนของปภ.เองนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบแบ่งเป็นโซนพื้นที่แบ่งเป็นเจาะไปยังอำเภอเลยครับว่าเจ้าที่คนนี้นะครับดูแลพื้นที่ไหนอำเภอไล่ตั้งแต่อำเภอกลับ

0: อำเภอละอุ่นอำเภอเมืองอำเภอกระเปือแล้วก็จนไปถึงอำเภอสุขสำราญนะครับ
1: อ๋อคือแสดงว่าครอบคลุมทั้งหมดเลย
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะสั่งการแล้วก็ทำงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันท
0: ีถูกต้องเลยครับเพราะว่าเราก็มีต้องเรียนอย่างนี้ว่าในการที่จะประสานงานแต่ละอำเภอเนี่ยหนึ่งต้องประสานกับทางท่านในอำเภอแล้วก็หรือว่าท่านปลัดที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เจาะไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มอาสาต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีการไปอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วแล้วก็มีการประสานงานอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้ข้อมูลที่เชิงลึกแล้วก็ทันรวดเร็วนะครับ
1: ค่ะพูดถึงสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมาสักหน่อยค่ะ
0: ค
1: ือจริงๆของเราเนี่ย พอฤดูฝนปุ๊บ ก็คือมาตามนัดเลย แล้วคือตกตลอดด้วยตกหนักด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตกอย่างเดียวในพื้นที่ระนองเนี่ยมักจะมีลมแรงด้วย
0: ใช่ครับก็ส่วนใหญ่แล้วอุทกภัยก็จะมาพร้อมกับวาตภัยนะครับใช่แล้วในจังหวัดระนองของเราก็ขึ้นชื่อเรื่องฝนตกเยอะอยู่แล้วนะครับใช่แล้วก็การที่จะมาพร้อมกับวาตภัยเนี่ยลมแรงเนี่ยนะครับมันก็จะมาพร้อมกับความเสียหายนะครับยิ่งบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงหรือว่าพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับก็จะโดนกระแสลมแรงคลื่นซัดชายฝั่งหรือสตอปเซิร์ฟเนี่ยครับรวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับต้นไม้นะส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพข่าวหรือว่าการรายงานเหตุนะครับมีต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านนะครับหลังคาบ้านได้รับความเสียหายเสร็จแล้วเมื่อเกิดเหตุอย่างเงี้ยก็จะมีทีมเผชิญเหตุของท้องถิ่นเข้าไปช่วยไปแอคชั่นก่อนน
1: ะคร
0: ับไปตัดต้นไม้นู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็จะมีการฟื้นฟูเยียวยาไปช่วยเหลือกระเบื้องบ้างไม้บ้างหรือว่ามีช่างซ่อมแซมนะครับตามระเบียบที่ท้องถิ่นหรือว่าทางส่วนกลางได้กำหนดไว้นะครับ
1: สถานการณ์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นยังไงบ้างคะทั้งเรื่องของลมกระโชกแรงหรือว่าฝนตกหนักๆเนี่ยสร้างความเสียหายอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่
0: ถ้าในพื้นที่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีผลกระทบอยู่ของเรามีอยู่ห้าอำเภอนะครับที่ได้ผลกระทบที่เห็นภาพชัดเจนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอำเภอกำบุรีนะครับอาจจะมีต้นไม้นะครับแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับล้มนะครับด้วยช่วงที่มีฝนแล้วก็ลมแรงนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอเมืองบริเวณตำบลสายแดงนะครับก็จะมีดินสไลด์นะครับมาปิดช่องทางจราจรหนึ่งช่องทางแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางแขวงทางหลวงระนองนะครับการไฟฟ้าแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลสายแดงร่วมกับมูลนิธินะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือรวมทั้งในส่วนของพื้นที่ของตำบลบางแก้วนะครับถ้าอยู่ในเขตของอำเภอละอุ่นโซนบริเวณตลาดกม30นะเพราะฉะนั้นใต้สะพานเนี่ยมันจะมีจุดกลับรถนะครับฉะนั้นแล้วบางครั้งฝนตกเยอะระบายไม่ทันน้ำทะเลหนุนก็จะมีน้ำท่วมขังนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการใช้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายนะครับก็ถือว่าแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: แล้วรอบล่าสุดเนี่ยค่ะ2วันที่ผ่านมานี้มีพื้นที่ไหนที่ได้รับความเสียหายบ้าง
0: ความเสียหายจริงๆก็จะมีบ้านของประชาชนไม่กี่หลังนะครับด้วยที่ลมแรงนะครับแล้วก็ต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนนะครับก็จะมีในส่วนของกระเปอร
1: ์
0: นะครับกระเปอร์นะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของละอุ่นแล้วก็ลำเลียงนะครับก็มีอยู่3อำเภอนะครับอำเภอกระเปอร์อำเภอเมืองระนองบางส่วนแล้วก็อำเภอกระบุรี
1: อำเภอเมืองนี่ที่บางนอนป่ะคะ
0: ใช่ครับบริเวณเขตพื้นที่ของตำบลบางนอนก็อาจจะมีต้นไม้ล้มแล้วก็จะมีน้ำระบายไม่ทันเนาะนะครับแล้วก็ซึ่งอยู่ประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งจะมีน้ำทะเลหนุนอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้การระบายต้องใช้เวลานิดนึงดีนะครับจะฟ้าฝนเนี่ยเปิดแล้วก็ไม่มีฝนมาเติมนะครับก็เลยได้ลดอย่างรวดเร็ว
1: เมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าไม่ทั้งวันเพราะว่าสลับกันไปแดดออกแล้วก็มีฝนมา
0: ใช่ก็ถือว่าพลังจากทิ้งคืนไปแล้วเนี่ยฝนก็ซาแล้วก็กลางวันแล้วก็เหมือนอย่างเช่นช่วงที่เราบันทึกเทปอยู่เนี่ยก็จะมีแดดมีอะไรออกมาแล้ว
1: ครับ
0: ฟ้าเปิดติด
1: แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดี
0: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่นำเรียนแต่ต้นว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับฝนจะเบาบางลงนะครับ 30-40% เท่านั้นนะครับก็อาจจะตกเฉลี่ยกระจายไปทั้ง5อำเภออะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เน้นหนักว่าต้องพื้นที่นี้พื้นที่ตรงโน้นจะหนักนะครับ
1: ก็สบายใจได้แต่ว่าไม่อยากให้ประมาทแล้วกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราไม่ได้จะชะล่าใจนะครับเพราะว่าเราก็เตรียมพร้อมทั้งภาวะปกติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินนะครับ
1: จริงๆทราบมาว่าปภ.เนี่ยคืออยู่เวรกันตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้องครับในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเนี่ยนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะต้องคอยสแตนบายแล้วก็ประสานข้อมูลนะครับถือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับระหว่างส่วนกลางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแล้วก็ในส่วนของจังหวัดแล้วก็อำเภอต่างๆรวมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก30แห่งด้วยนะครับ
1: ก็ถือว่ามีการทำงานร่วมกันด้วยนะคะคือแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเขาเจอเหตุหรือว่าเขาจะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เขาจะสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหน
0: โอเคครับช่องทางเดี๋ยวนี้การติดต่อเนี่ยจะง่ายมากขึ้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะนะครับถ้าใครไม่ทราบเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างก็จะขึ้นมาแล้วแต่ว่าที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยจะมีเบอร์ติดต่อนะครับถ้าเป็นเบอร์สำนักงานที่อยู่เวรตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะเบอร์ที่077ครับ800190-1นะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วเบอร์ยาวไปนิดนึงท่านโทรสายด่วนเลยครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับ1784นะครับกรมป้องกันก็จะประสานมาอย่างที่จังหวัดนั้นที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ครับช่องทางในการประสานงานส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่ม LINE ที่เราตั้งเฉพาะกิจขึ้นมานะครับของหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาภัยของแต่ละท้องถิ่นท่านปลัดอำเภอก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นเวลาเกิดเคสเกิดเหตุก็จะส่งข้อมูลส่งภาพความเสียหายส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บก็จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างเช่นมูลนิธินะครับแขวงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงระนองนะครับการไฟฟ้านะครับการประปาต่างๆที่จะมีส่วนที่จะไปช่วยเหลือนะครับตรงส่วนนั้นนะครับ
1: พี่บอยช่วยเล่าเคสที่เกิดขึ้นเวลาได้รับแจ้งเตือนมาได้ไหมคะพอจะมีไหมคะเหมือนแบบเราจะปิดจบงานภายในเวลาเท่าไหร่แล้วก็กระบวนการทำงานเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริง
0: ๆถ้าเคสเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของดินสไลด์นะครับที่ตำบลทรายแดงนะครับก็เคสแจ้งมาปุ๊บในกลุ่มไลน์เนี่ยมันจะมีกลุ่มไลน์เฉพาะกิจนะครับที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยครับก็จะมีสารตั้งต้นก่อนเลยว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางวิทยุสื่อสารนะครับทีนี้ในการติดต่อใช้วิทยุสื่อสารปุ๊บนะครับก็หน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้างพิกัดตรงไหนนะครับในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใดนะครับก็จะปภ.ก็จะประสานนะครับแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือว่าถ้ามีต้นไม้ล้มนะครับก็ต้องดูทรัพยากรว่ามีเครื่องเลื่อยไหมนะครับหรือว่าถ้าดินสไลด์ก็ต้องมีรถตักรถยกรถดันไหมนะครับหรือว่าถ้าเสาไฟล้มก็ต้องประสานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตอำเภอนั้นนะครับทีนี้การทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ปัจจัยเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยแทรกตอนนะครับน้องแนนนะครับด้วยหนึ่งถ้าเกิดกลางคืนหนักไฟฟ้าตัดนะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าฉะนั้นต้องใช้รถส่องสว่างอะไรเงี้ยในการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นแล้วเคสแต่ละเคสถ้ามีปกติเนี่ยครับใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับในการเคลียร์เส้นทางแต่ว่าถ้ายังเคลียร์ไม่ได้เราก็จะจัดทําทางเบี่ยงนะครับเพื่อให้การสัญจรเนี่ยสะดวกคล่องขึ้นนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าไวกว่าหลายๆเคสหลายๆครั้งนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเคสมันรุนแรงมั้ยนะครับเพราะบางเคสเนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าในเศษเขตพื้นที่ที่เคยเกิดนะครับโซนตำบลราชกูดรอยต่อระหว่างพะโต๊ะกับระนองแถวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคุณแม่ยายหม่อนตรงนั้นนะครับเสาไฟฟ้านี่ล้ม 6-7 ต้น 8 ต้นทีนี้กระบวนการในการที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขเนี่ยมันก็หลากหลายนะครับมีทั้งความเสี่ยงในการทำงานต้องผู้แรงงานต้องปลอดภัยด้วยยิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยครับมันก็จะอันตรายอีกนะครับยิ่งฝนมาเติมการทำงานก็ลำบากนะครับฉะนั้นแล้วก็ถือว่าในทุกครั้งก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องพยายามเข้าใจด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดในการดำเนินงาน
1: ถึงแม้ว่าพี่บอยบอกว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนที่เขาต้องปฏิบัติตัวกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองที่เวลาฝนตกมาจะตกในลักษณะแบบนี้ลมมาจะมาในลักษณะแบบนี้คำแนะนำเขาต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ครับอย่างแรกเลยนะครับหนึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเตรียมข้าวของยกของขึ้นที่สูงตัดแต่งกิ่งไม้นะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงดูป้ายโฆษณาโน่นนี่นั่นนะครับที่สำคัญครับติดตามพยากรณ์อากาศของหน่วยงานราชการการแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าเป็นทาง อุตุนิยมวิทยาของระนองนะครับหรือว่าทางสื่อของประชาสัมพันธ์หรือว่าสวทนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเนี่ยรวมทั้งของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองว่าเขาแจ้งเตือนห้วงเวลาไหนพื้นที่ไหนบ้างนะครับเช่นแล้วการที่เชื่อมั่นนะครับคำชี้แจงของส่วนราชการนี่ก็จะเป็นการทำให้การเป็นการตัวของตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับในเขตพื้นที่ของตนนะครับเช่นแล้วฟังการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วก็กรองนิดนึงว่าเป็นข่าวเฟกนิวอะไรไหมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจตัวเองหลังจากนั้นนะครับไปกระจายข่าวให้กับกลุ่มไลน์ต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของเรานะครับให้เตรียมความพร้อมให้เข้าใจว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะลมแรงนะครับฉะนั้นเตรียมความพร้อมระมัดระวังแล้วก็พื้นที่มันลุ่มต่ำริมตลิ่งก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยนะครับหากเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็ถ้าที่สำคัญครับหากถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติหรือว่าช่วยเหลือได้ก็โทรมาตามที่เบอร์ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับ
1: ค่ะพูดถึงขั้นตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นการ แจ้งเหตุ
0: ค
1: ือมันจะมีข่าวแบบเฟคนิวมาเยอะมาก แล้วทีนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคือเขาต้องมีการกรองอยู่แล้ว แต่ว่าทางหน่วยงานของเราเนี่ยระวาง แผนการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้าง
0: ใช่ครับก็ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองครับก็จะร่วมกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับในการที่จะมอนิเตอร์คู่กันขับเคลื่อนด้วยกันนะครับเป็นจอยอินฟอร์เมชันร่วมกันนะครับคอยกรองดูซิว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยครับตรงกับข้อที่จริงที่ทางหน่วยงานราชการที่ต้นสกัดของเขาเนี่ยอย่างเช่นอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแจ้งมาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมานะครับสัมพันธ์กันไหมหรือว่าจะมีหน่วยงานของสธนช.นะครับหรือว่าจะมีสำนักงานทรัพยากรลุ่มน้ำแห่งชาติทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในการที่จะมอนิเตอร์กันนะครับทีนี้เวลามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารเป็นอินโฟนะครับเช่นแล้วต้องกรองให้ดีฉะนั้นจะมีทางเจ้าที่ปภ.แล้วก็ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดคอยคัดกรองว่าข้อมูลที่แชร์กันในกลุ่มในเฟซนะครับถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องไม่จริงก็จะมีการโต้ตอบสถานการณ์นะครับในการที่จะเอาข้อมูลจริงๆมารับอีกครั้งนึงเพื่อให้ยืนยันมั่นใจนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต้องตอบโต้ด้วยรวดเร็วนะนะครับไม่งั้นการแพร่กระจายของสื่อเดี๋ยวนี้ครับ
1: ไป
0: ไวครับกลุ่มก้อนต่างๆแชร์นู่นนี่นั่นแป๊บเดียวนะครับฉะนั้นต้องมีมาตรการในการตอบโต้ที่ข่าวสารได้ทันท่วงทีครับ
1: แสดงว่าทางปภ.เองเนี่ยคือทำงานร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็จริงๆเนี่ยคือกรองข้อมูลตั้งแต่จากส่วนกลางมา
0: ถูกต้องเลย
1: แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นใครโพสอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการเอาข่าวนั้นอ่ะมากรองดูอีกที
0: ใช่ครับในการดูข้อมูลเนี่ยครับทางเจ้าที่ปภ.ทุกท่านแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายที่เรามีเนี่ยครับเราไม่ได้ติดตามเฉพาะในกลุ่ม LINE นะครับเราก็ต้องไปเจาะหรือว่าในสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยเขาโพสอะไรกันอะไรที่มันเป็นประเด็น
1: โพสคลิปที่แบบน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ไหนอะไรก็ตกใจกันไปใหญ
0: ่โพสพูดง่ายโพสลอยๆขึ้นมาโพสภาพโพสคลิปไม่ได้ระบุสถานที่วันเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็มีบางเคสในจังหวัดระนองเมื่อก่อนจะมีเอาภาพเก่ามาปีหลายปีมาแล้วนะครับทีก็ปภ.เองเมื่อตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือชี้แจงบันทึกนะครับแล้วก็เสนอท่านผู้ว่าเพื่อลงนามชี้แจงว่ากรณีเคสอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพเก่าฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อในส่วนนี้ถ้าเกิดหากมีเหตุจริงๆเดี๋ยวจะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
1: ค่ะถึงบอกไงคะว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคือเราสามารถติดตามได้ตามสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยคือเขาก็สามารถแบบโพสต์รูปโพสต์วิดีโอลงได้หมดเลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนอ่ะติดตามแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่มั่นใจลองส่งข้อความนั้นมาทางปภ.ไหมให้ได้ตรวจสอบประมาณนั้น
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในส่วนที่จะกรองข้อมูลนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยก็จะมีเว็บไซต์นะครับจะมี Facebook นะครับของสำนักงานอยู่แล้วนะครับส่งมาใน Messenger หรือว่าถ้าให้ดีก็จะส่งในกลุ่ม LINE ต่างๆผมเชื่อว่าที่รับชมรับฟังเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นสมาชิกหรือว่าอยู่ในกลุ่ม LINE เกี่ยวกับด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยอยู่แล้วแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเครือข่ายของเราทั้ง5อำเภอเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาสาต่างๆมูลนิธินะครับทางอสม.ทางอปภ.ทางมิตรเตือนภัยแล้วก็ทางอาสาพบจ.ต่างๆแล้วก็มูลนิธิรวมทั้ง อาสาของทุกหน่วยเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยจะมีอาสาเป็นของตนเองใช่แล้วช่วยกันตรวจสอบดูแลส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงนะครับให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ปลอดภัยและก็ได้ทันท่วงทีนะครับ
1: ค่ะก็เรื่องของข่าวสารฝากเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะคะอย่าเพิ่งวู่วามตรวจเช็คก่อนถ้าเกิดว่าชัวร์แล้วเราค่อยแชร์นะคะ
0: ครับ
1: มาถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งอุปกรณ์ต่างๆกันบ้างค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
0: ครับขอนำเรียนว่าในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเนี่ยนะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในทุกๆภัยแหละนะครับแต่ในที่นี้จะพูดการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการรับมือเกี่ยวกับอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มเนาะนะครับทางปภ.ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยนะครับประจำปี2569นะครับซึ่งในแผนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในแผนก็จะมีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับซึ่งอัปเดตซึ่งข้อมูลอันนี้ก็จะได้รับข้อมูลจากในพื้นที่เลยนะครับอย่างเช่นตำบลหมู่บ้านเลยนะครับเขาส่งข้อมูลให้เรานะครับในแผนก็จะมีทรัพยากรนะครับว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขามีทรัพยากรอะไรบ้างมีรถราม้าช้างที่ไหนอย่างไรบ้างหากเกิดเหตุเราก็จะได้โทรประสานไปช่วยเหลือนะครับแล้วจะมีบัญชีของศูนย์พักพิงนะครับจุดอพยพชั่วคราวนะครับซึ่งในที่นี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเกิดน้ำท่วมพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถอยู่ในบ้านเรือนได้ก็จะต้องอพยพไปยังจุดที่ได้รับรองไว้อย่างเช่นจุดอพยพก็จะเป็นโรงเรียนมัสยิดวัดสถานที่ราชการศาลาหมู่บ้านนะครับและก็มีการช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรกันไปจนกว่าสถานการณ์จะยุตินะครับและที่สำคัญครับในแผนก็จะมีการแนวทางปฏิบัติของหน่วยต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะครับรวมทั้งการติดต่อการประสานงานนะครับทั้งเบอร์โทรสื่อใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสารนะครับซึ่งอยู่ในนั้นนะครับในการจัดทำแผนเมื่อมีแผนแล้วนะครับเราก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่นะครับให้มีการเตรียมพร้อมนะครับปฏิบัติตัวยังไงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งเราก็มีอบรมอาสาสมัครมิเตอร์เดินภัยนะครับก่อนเกิดภัยให้เขาตรวจสอบดูปริมาณน้ำฝนนะครับดูการแจ้งเตือนไปดูลำน้ำลำคลองน้ำเปลี่ยนสีไหมกระแสน้ำเชี่ยวไหมในพื้นที่ของตนและรายงานแจ้งข่าวแล้วก็กระจายข่าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็อันนี้ยังไม่หมดนะครับตั้งแต่นะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับเราเจาะลึกไปยังชุมชนหมู่บ้านที่เสี่ยงจริงๆนะครับโดยที่นำเครื่องจักรกลสาไปเนี่ยครับไปขุดลอกก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูจัดวัชพืชเนินดินเนินทรายที่โอในการระบายน้ำได้ดีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: ที่ทำ
0: พื้นที่ของตำบลลำเลียงในส่วนของโซนบ้านสองแพรกนะครับโซนนั้นเนี่ยด้วยเนื่องจากเกิดแล้วต้องมีการเตรียมพร้อมรวมทั้งมีการทำพนังกั้นน้ำขุดลอกหน้าดินแล้วก็จะมีในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำจืดเทศบาลตำบลจปรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเขตของอำเภอเมืองนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมถือว่ามีแรงกระตุ้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็เขาก็สามารถแบบหน้าที่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงปริมาณน้ำฝนกันสักหน่อยเพราะเราบอกเราคุยกันเรื่องว่าฝนเนี่ยมันจะลดลงเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40 แล้วทีนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนในปีนี้ค่ะภาพรวมทั้งปีเราคิดว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนเป็นยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเอาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานีอุตุระนองเนี่ยของเราเนี่ยถ้าฝน30ปีของระนองจะอยู่ประมาณสัก 4,200 นิดๆมิลลิเมตรต่อปีคำว่าต่อปีเนี่ยคือตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมในรอบ1ปีนะครับเสร็จแล้วในทุกปีระนองก็จะมีฝนอยู่ 3,000 อัพนะ 3,000 มิลลิเมตรนะครับอัพขึ้นไป 3,500 บ้าง 3,600 3,700 3,800 หรือว่าถ้าปีไหนฝนเยอะหน่อยก็แตะหลัก 4,000 หรือว่าถ้าปีไหนฝนน้อยหน่อยก็ 3,200 3,300เสร็จแล้วปีนี้นะครับค่าเฉลี่ยณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับกลางปีละเดือนมิถุนาแล้วนะครับเสร็จแล้วอีก6เดือนหลังจากนี้นะครับก็เหมือนที่น้องเรียนบอกว่ามีฝนทิ้งช่วงบ้างฝนน้อยลงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวน้ำฝนเนี่ยเขาก็ต้องเร่งทำยอดเพื่อให้ไปแต่หลักที่ 3,000 จนแล้วมาตรการต่างๆที่ทางปภ.ท้องถิ่นอำเภอส่วนราชการจังหวัดเนี่ยได้ไปลงเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยก็เพื่อการนี้ครับไม่งั้นแล้วปริมาณน้ำฝนหรือว่าฝนเนี่ยอาจจะตกหนักตกเยอะนะครับแล้วก็ห่วงเวลาในการตกนี่อาจจะหลายวันฉะนั้นการระบายน้ำการดูแลพื้นที่ การเข้าไปช่วยเหลือต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเสร็จแล้วน้ำฝนปีนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วครับแต่ว่าอาจจะไปเน้นหนักในช่วงใกล้ๆหลังจากนี้ไปนะครับ
1: โอเคค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมทั้ง

0: มดนะคะแต่ว่าอีกสักนิดนึงพี่บอยช่วงนี้เนี่ยคือขาเข้าระนองเนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่กำลังมีการทำถนนมีโครงการกันอยู่แล้วเราที่ผ่านมาก็เห็นภาพเนาะว่าแบบโอ้โหถนนมันรุนแรงมากเวลาแบบเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาปภเห็นว่าลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาด้วย
1: ใช่ครับก็โดยหลักแล้วการสัญจรคมนาคมก็ด้วยทางปภก็จะเป็นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแต่ว่าด้วยในเขตพื้นที่ที่ถนนเข้าเมืองในพื้นที่ของตำบลราชกูฏตรงนั้นนะครับที่มีการก่อสร้างเนี่ยโดยหลักแล้วก็จะเป็นของแขวงทางหลวงระนองน
0: ะคร ับ
1: ซึ่งรับชอบในโครงการร่วมกับผู้รับเหมาแต่แล้วปภ.ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูกรณีที่บางครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับอัดคลิปอะไรต่างๆคือเป็นการบอกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนา
0: ะ
1: การสัญจรเนี่ยไม่สะดวกนะครับทำให้รถติดอะไรต่างๆแล้วก็อันตรายนะครับฉะนั้นปภ.ก็จะร่วมกับทางแขวงทางหลวงระนองนะครับประสานข้อมูลกันนะครับว่าตรงนี้รู้สึกว่าหลุมเยอะแล้วอะไรต่างๆก็จะประสานกับผู้รับเหมาในการที่ไปถมดินหรือว่าแก้ไขนะครับให้การสัญจรเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ไม่งั้นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเส้นนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างระยะทางพอสมควรแล้วก็พอถัดไปจากตรงตำบลราชกูฏก็จะไปในส่วนของอำเภอกระเปอร์นะเป็นช่วงๆไปใช่แล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารที่ถ้าเป็นข้อที่ไม่สะดวกในการเดินทางก็ประสานมาที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองได้ด้วยทางปภ.เองก็ประสานงานใกล้ชิดกับแขวงทางหลวงระนองอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่แบบถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้างานโดยตรงแต่ก็รับเรื่องให้เดี๋ยวประสานแล้วก็แก้ไขให
1: ้
0: ค่ะสุดท้ายค่ะพี่บอยค่ะให้พี่บอยฝากช่องทางในการติดต่อแจ้งเหตุต่างๆหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำอะไรเราจะติดต่อไปทางหน่วยงานไหนที่แบบเป็นของแบบจังหวัดระนองเนี้ยค่ะ
1: ครับก็ตอนนี้ก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่จะประสานงานข้อมูลครับทุกภัยหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับประสานมาที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองได้นะครับเราก็จะมีเจ้าที่เวรประจำอยู่แล้วนะครับ24ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเบอร์ติดต่อก็077-800-190-1นะครับหรือว่าสายด่วน1784นะครับหรือว่าถ้าท่านมีกลุ่มเครือข่ายนะครับหรือว่าในกลุ่ม LINE หรือว่าถ้าในเฟซนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยก็สามารถที่จะส่งข้อมูลส่งรายละเอียดมาได้นะครับในไม่ว่าจะเป็นภัยแล้วแต่นะครับภัยจากมนุษย์ภัยจากธรรมชาตินะครับเราพร้อมที่จะสอบสวนข้อมูลและก็ประสานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับหากเกิดเหตุที่ฉุกเฉินจริงนะครับเจ้าที่ปภ.ก็พร้อมสแตนบายแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับผม
0: ค่ะก็ช่องทางทั้งหมดที่บอกไปนะคะแล้วก็ทั้งโซเชียลมีเดียเองก็ตามทั้งเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับฉะนั้นแล้วอย่างแรกเลยก็คือเรื่องดูแลสุขภาพนะครับอย่างที่สองนะครับก็ดูแลในพื้นที่ของตัวเองนะครับบ้านเรือนของตัวเองนะครับดูว่าสภาพแข็งแรงไหมนะครับมีต้นไม้อะไรที่มีความเสี่ยงนะครับป้ายโฆษณาป้ายไวนิลต่างๆนะครับรวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องการดูแลพื้นที่ของแม่น้ำลำคลองนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับว่ามันผิดปกติหรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะรอดปลอดภัยจากภัยพิบัตินะครับก็คือต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะครับติดตามข่าวสารพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการนะครับตามเบอร์โทรที่ติดต่อมานะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับฉะนั้นแล้วภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยปภ.ก็จะดูแลท่านนะครับปภ.ก็จะมีสโลแกนนะครับป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยฟื้นฟูและกู้ภัยคือหัวใจของปภ.ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะเกาะติดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าหรือมีประเด็นไหนที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็สามารถทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะแฟนเพจ Facebook ของสวทรนองค่ะเดี๋ยวเราจะนําเรื่องนี้เนี่ยไปถามกับผู้รู้โดยตรงแล้วก็นํามาตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเทปพิเศษในครั้งนี้ที่มาเจาะลึกเกี่ยวกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองในช่วงนี้กันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับโดยนะครับนายอนุพงษ์มุจลินนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับที่มาให้ข้อคิดความรู้แล้วก็เอ่ยถึงวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าในพื้นที่นะครับจังหวัดระนองขณะนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหน้าฝนจะสิ้นสุดไปนะครับยังเหลืออีกประมาณครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอย่าลืมกันนะครับใครที่ประสบเหตุประสบภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆแจ้งปภ.ได้เลยนะครับที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต่อชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนเออยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
16: ทุ เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio วันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะอยู่กับนุริวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นบทเพลงถวายความอาลัยสมเด็จพระองค์ผ่านั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของข่าวสารกันได้2ช่วงช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะกอดผู้คนด้วยความ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องค์ประธานองคมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่2ทับ2569นะคะติดตามการดำเนินงานวารสารทิศไทยเมื่อวานนี้ค่ะ18มิถุนายน2569เวลา 13:30 นพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในทุกมิติณห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและนายพรพิทักษ์แม่นมาศขอไปค่ะและนายพรพิทักษ์แม้นสิริค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนะคะซึ่งในที่ประชุมนั้นก็ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน2569โดยทางมูลนิธิได้ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะทั้งด้านของวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและก็สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทิศไทยทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน โครงการเยาวชนยั่งยืนที่มูลนิธิได้มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและสิ่งแวดล้อมนะคะประกอบด้วยโครงการน้ำคือชีวิตตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ในจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดน่านค่ะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการวิถีชีวิตมวยไทยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสไปแข่งขันในต่างประเทศโครงการสร้างผู้นำและเยาวชนกู้ภัยภาคประชาชนเพื่ออบรมการขับขี่เรือกู้ภัยและใบในท้ายในโอกาสนี้นะคะทางด้านของนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการรายงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิโดยระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยมาผลิตเป็นสื่อในหลากหลายรูปแบบทั้งรายการโทรทัศน์รายการวิทยุและสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนในวงกว้างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะมีการประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วพร้อมเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและเวทีสำหรับการเจรจาการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับความท้าทายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแล้วก็เรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่เช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์นะคะแล้วก็เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อๆไปค่ะแล้วก็ในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจโดยไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะพร้อมที่จะมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียแล้วก็มีการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองค่ะมากันที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็ได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรโดยที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและห้างค้าปลีกสมัยใหม่เปิดจุดรับซื้อแล้วก็ระบายผลผลิตออกจากตลาดสามารถที่จะช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกพร้อมผลักดันแนวคิดที่ว่าล้มชุมชนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมโดยเริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีแผนขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้มีการตรวจสอบในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องพบ บริษัทกลุ่มเสี่ยง15รายด้วยกันที่อาจเข้าข่ายให้คนไทยเป็นนอมินีค่ะแล้วก็ยังได้มีการส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายให้กับ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นน้ำผลไม้ขอไปค่ะก็คือน้ำมะพร้าวแท้นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตนั้นมีขนาดที่เล็กลง

ความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นระดับแรกเพื่อผลักดันให้ราคานั้นกลับสู่ภาวะปกติควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนได้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะก็ยืนยันว่าไทยไม่เสียสิทธิ์กรณีกัมพูชาเตรียมขวางมวยไทยชุดไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกชี้ว่ามีขั้นตอนการพิจารณาตามหลักสากลไม่มีประเทศใดคัดค้านได้เพียงลำพังค่ะแล้วก็มั่นใจว่าหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นครบถ้วนขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่หรือบอร์ดยูเนสโกถึงปี2029ด้วยนะคะซึ่งนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ระบุว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกนั้นเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีค่ะยืนยันไม่กระทบสิทธิประเทศไทยการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะมีอำนาจเหนือกระบวนการการพิจารณาของยูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกนั้นก็จะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะเพราะว่าก็คือต้องร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือว่าแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นั่นเองกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกแล้วก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ระบุอีกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีกจนถึงปี2029นะคะก็คือครบวาระ4ปีนั่นเองซึ่งทางยูเนสโกนะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์การองค์กรต่างๆแล้วก็ดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการก็คือมีเวียดนามมีอินเดียมีเกาหลีใต้มีจีนมีปากีสถานมีมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นบอร์ดของยูเนสโกนั่นเองนะคะมีวาระ4ปีด้วยกันค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะตรวจสอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยและเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและจัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นในวันนี้นะคะ19มิถุนายน2569นะคะส่วนทางด้านของนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็วันนี้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569แล้วก็มอบปัจจัยการผลิตที่อำเภอจตุรพักพิมานอำเภอเสรภูมินะคะที่จังหวัด101นะคะก็คือในวันนี้นั่นเอง19มิถุนายน2569นั่นเองค่ะมาดูทางด้านของนายวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมณลานสาเกตหอเวทอำเภอเมือง101แล้วก็มีการมอบปัจจัยการผลิตอำเภอสุวรรณภูมิอำเภออาจสามารถจังหวัด101ในวันนี้ค่ะ19มิถุนายน2569ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงที่2ก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:43 นะคะอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดอะมันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตรวมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายติดตามการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดอำเภอถลางพร้อมกับมีการเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไม่ใช่เมื่อวานค่ะ18ค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมมุกหลังชั้น4สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นหมู่ที่2ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560นะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ตกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรท่าถัดชัยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตมีผู้แทนภาคประชาชนผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าและร่วมพิจารณาแนวทางดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวค่ะทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบความเป็นมาแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ของกรณีข้อร้องเรียนรวมไปถึงการยื่นเอกสารหลักฐานใหม่ของประชาชนจำนวน5รายเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเอกสารดังกล่าวอาจส่งผลต่อข้อเท็จจริงที่เคยมีการพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างรอบด้านภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้รับทราบผลการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่8เมษายน2569โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะขนาดและก็รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเด็นข้อร้องเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่การกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วก็การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ต รวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามในที่ประชุมก็ได้มีการกำหนดให้วันนี้นะคะ19 มิถุนายน 2569หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นตำบลไม้ขาวเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันลักษณะพิกัดที่ตั้งและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างตามข้อร้องเรียนรวมทั้งรวบรวมข้อมูลประกอบกับการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ที่ประชาชนนำมายื่นเพิ่มเติมซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและการพิจารณาอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองนะคะต่อมาที่พังงาก็มีการระดมกำลังรื้อถอนอาคารโรงเรียนเกาะปัญหยีที่เสียหายจากพายุเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ18 มิถุนายน 2569สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงามีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครลงพื้นที่รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์หลังเก่าโรงเรียนเกาะปัญหยีอำเภอเมืองพังงาซึ่งก็ได้รับความเสียหายแล้วก็พังถล่มบางส่วนจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภายใต้การอำนวยการของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้มอบหมายให้ทางด้านของนายอมรเทพปรีคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะรวมแล้วเป็น28นายด้วยกันเข้าดำเนินการรื้อถอนสร้างอาคารขนย้ายวัสดุที่ชำรุดและคัดแยกสิ่งของส่งมอบให้โรงเรียนเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือแล้วก็อาหารจากผู้นำท้องที่และภาคประชาชนในพื้นที่โดยการปฏิบัติงานแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยค่ะที่กระบี่นะคะเกษตรกระบี่มีการลงพื้นที่อำเภอละอ่าวลึกเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์โรคปาล์มน้ำมันพร้อมหนุนสารชีวพันธ์นะคะชีวพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกด้านการอารักขาพืชนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชอย่างทันท่วงทีด้านของนายพันธนูใจกว้างหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึกด้วยนะคะก็ได้มีการร่วมกันลงพื้นที่ติดตามประเมินและรองรับการเผชิญเหตุสถานการณ์ระบาดของศัตรูพืชภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณแปลงใหญ่เกษตรกรหมู่ที่1ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่การลงพื้นที่ในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อสำรวจติดตามให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นโรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะในโอกาสนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการสนับสนุนสารชีวพันธุ์เชื้อราไรโคเดมาให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งสาธิตแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ถูกต้องตลอดจนแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปจัดการในแปลงเรียนรู้และแปลงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพหากเกษตรกรในพื้นที่พบเจอความผิดปกติของพืชนะคะหรือว่าสงสัยว่ามีโรคพืชระบาดก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือว่าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ในวันและเวลาราชการได้ค่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมพิธีเปิดงานพาณิชย์ลุยลดค่าครองชีพประชาชนช่วยผู้ประกอบการยกทับสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องชาวระนองในงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะเมื่อวานนี้นะคะ วลา18นาฬิกาณลานพระเมรุมาตรจำลองลานร.9นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะด้านของนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยทางด้านของนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการแล้วประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจโดยมีเป้าหมายบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษาสมดุลกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศนะคะดังนั้นกรมการค้าภายในจึงได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2569ณลานพระเมรุมาตรจำลองลานร.9องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยหรือว่า SME นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 1,000 รายการด้วยกันลดสูงสุด 60% ค่ะอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายสินค้าชุมชนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์แล้วก็ผลไม้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษทุกวันนะคะอาทิไข่ไก่เบอร์เอ็มแพงละ80บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ120บาทนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรเงาะมังคุดกิโลกรัมละ35บาท3กิโลกรัม100บาทมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วยนะคะทั้งนี้งานมหกรรมธงฟ้ากับเครื่องเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองจัดขึ้นระหว่าง 18-20 มิถุนายน2569ณลานพระเมรุมาตรจำลองหรือลานร.9นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนองมาเลือกซื้อสินค้าในโครงการนี้กันได้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาประหยัดด้วยที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เลือกสรรมาให้นะคะทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครบถ้วนเลยนะคะของกินของใช้แล้วก็มีสินค้าชุมชนด้วยค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมหนูรีวัชรีรัตนการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรั ติภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
9: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
10: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
9: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
11: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
13: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
12: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม
13: ่เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
12: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
13: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
14: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทาย และ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทพังงา
15: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
16: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวส

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันศุกร์นะศุกร์ที่19ค่ะมิถุนายน2569ค่ะและเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสารหาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนี้ค่ะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตนะคะสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าหลังจากสองสัปดาห์สองสามวันที่ผ่านมานะคะหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยค่ะก็อาจจะมีฝนตกหนักยิ่งในตัวเมืองพังงาเองนะวันนี้ก็รู้สึกว่ากลับมาดูพบกับแสงแดดอ่อนๆนะคุณผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อย่าชะล่าใจนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะเรื่องของสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจกันสักนิดนึงนะเหมือนเสียงน้องหาเองเนี่ยก็เป็นหวัดนะคุณผู้ฟังนะแต่ก็ดีขึ้นละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษค่ะในส่วนของรายการในวันนี้นะคะผู้ฟังนะก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารจากรัฐบาลนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยนะก็จะมีรูปแบบของสถานการณ์การท่องเที่ยวนะไปในจังหวัดพังงาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังก็เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้แหละค่ะจะมียอดผู้ที่มาเยือนจังหวัดพังงาเท่าไหร่แล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นไหมจากเดือนที่ผ่านมาหรือว่าจากปีที่ผ่านมาค่ะจากภาพรวมที่เราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะนึกถึงนะคะว่าพังงาไม่ได้มีดีแค่ภูเขาท้องทะเลหรือว่าธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่อาจจะมีหลากหลายอย่างนะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มซึมซับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับหลักหลายอย่างที่หน่วยงานของรัฐบาลได้มีการผลักดันอย่างเช่นงานที่เพิ่งผ่านล่าสุดนะถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญเลยนั่นก็คือพังงาพรายนะคะคุณผู้ฟังนะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เขาเรียกว่าชาวต่างชาติเองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเองนะคะรู้จักจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะน้องหามีรายละเอียดเรื่องนี้นำมาฝากกันบวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังนะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะก็ได้มีการหารือนะประธานาธิบดีนะคะสหพันธรัฐนะคะมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานซึ่งก็ได้มีการเดินทางนะคะไปพบปะพูดคุยแล้วก็ร่วมกันประชุมระหว่างอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งโอกาสนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโดยไทยนี่แหละค่ะขอบคุณรัสเซียนะคะที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดอย่างเช่นก๊าซ LNG และสินค้าที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นปุ๋ยก็เห็นพ้องกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิตินะคะซึ่งก็ครอบคลุมด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์กันด้วยซึ่งรูปแบบของเศรษฐกิจนะคะก็เห็นพ้องกันเลยนะคะว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศรัสเซียเนี่ยมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากเลยค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะผู้ฟังมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศก็จะอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐนะยังสามารถที่จะขยายได้อีกนะคะทั้งนี้ค่ะสภาธุรกิจไทยรัสเซียก็ได้มีการสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการเดินหน้าค่ะรูปแบบของการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับในส่วนของ
รัสเซียนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศไทยพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับรัสเซียค่ะในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมไปถึงการต่อต้านสแกมเมอร์ค่ะรวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะคะที่มีการเดินทางนะไปร่วมพบปะพูดคุยกันแล้วก็ขยายความร่วมมือนะคะในส่วนของรูปแบบของอะไรนะเขาเรียกการค้าการลงทุนในส่วนของประเทศไทยกันด้วยค่ะพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ว้าว
1: ดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังกระพังจ๊ะ
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด นะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของกองทุนค่ะเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะได้มีการแจ้งเตือนผู้ที่กู้นะคะที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านช่วงปลดหนี้ทั้ง2ปีแล้วนะคะให้เตรียมพร้อมชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2569นี้ค่ะเพื่อที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องซึ่งทางด้านของรองผู้จัดการกองทุนนะคะรักษาราชการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีค่ะผู้ฟังก็เป็นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้โดยกยศ.ค่ะได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกค่ะไปยังผู้ที่กู้นะผู้ที่กู้เงินทุกรายเนี่ยที่กำหนดครบกำหนดแล้วล่ะค่ะจึงขอให้ผู้ที่กู้นี้ล่ะค่ะสำเร็จที่สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะผ่านช่วงระยะเวลาปลดหนี้2ปีเตรียมชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคมค่ะแนะนำให้ตรวจสอบยอดผ่อนชำระตามตาราง15ปีได้จากแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะหรือจะเป็น QR Code ค่ะเพื่อจ่ายผ่าน Mobile Banking ทุกสาขานะคะโดยไม่มีเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะทั้งนี้ค่ะผู้ที่กู้นะคะสามารถที่จะชำระหนี้ได้มากกว่ายอดชำระรายปีที่กำหนดซึ่งก็เป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะคะเพื่อยอดหนี้เงินต้นเนี่ยคงเหลือลดลงแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วยแต่สามารถที่จะปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่กู้เงินเนี่ยหรือจะเป็นรุ่นพี่นะร่วมกันชำระเงินคืนตามกำหนดเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในเรื่องของการส่งต่อนะคะโอกาสทางการศึกษาที่ตนเองเคยได้รับให้แก่นักเรียนทุกคนนะคะนักศึกษารุ่นน้องที่ยังต้องการความช่วยเหลือต่อไปนะคะผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินกู้นะที่มีการต้องผ่อนงวดแรกนะคะในส่วนของวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะผู้ฟังกับการดูบอล นะดูบอลโลกให้สนุกนะคะแล้วก็เลี่ยงการพนันนะคะเดือนหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทเตือนนะคะว่าลิงก์โฆษณาชักชวนเล่นพนันเนี่ยก็

มีโทษหนักนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกนะคะครั้งที่23ซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการแนะนะวิธีการที่จะ ดูบอลโลกให้สนุกอ่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันใดๆทั้งสิ้นซึ่งจากที่ผ่านมาค่ะเขาได้มีการปรับปรามอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมานะสามารถที่จะดำเนินการจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์และการลักลอบนะคะเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมไปถึงการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศค่ะก็รวมจำนวน596คดีก็จะมีผู้ต้องหานะคะ629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้วประมาณ128รายการกันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายด้วยกันผู้ต้องหา80คนและผู้ที่มีการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกค่ะ278รายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกลุ่มคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆนะประมาณ254คดีค่ะก็จะมีผู้ต้องหาประมาณ270คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนนะคะว่าเครือข่ายต่างๆมีการตรวจสอบนะคะประมาณ 2,150 ล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมไปด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เตือนนะคะว่าพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลเด็ดขาดนะเพราะว่าอาจจะมีผู้เล่นเจ้ามือหรือว่าผู้ช่วยโฆษณาที่ชักชวนล้วนมีความผิดตามกฎหมายนะคะผู้ฟังซึ่งอาจจะนำไปสู่โทษที่จำคุกแล้วก็ยึดทรัพย์ขอยึดทรัพย์สินกันด้วยนะคะทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบนะคะรวมไปถึงไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้ากันด้วยไม่รับโอนเงินแทนและไม่ชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนันแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเบาะแสแล้วนะก็สามารถที่จะแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจหรือจะเป็นสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะเพราะว่าช่วงนี้ถือได้ว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของการดูกีฬาดูบอลนะคะดูกีฬาจริงๆไม่มัวแต่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัย

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะ 11:49 นกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะกับยอดที่เรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดนะตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะก็จะมียอดนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยือนจังหวัดพังงานะคะก็เยอะกันเลยทีเดียวนะชาวไทยนี่แหละผู้ฟังก็ประมาณ 713,640 คนชาวต่างชาติค่ะ 1 ล้านนะคะ 112,796 คนนะคะก็จะมีรายได้นะคะก็อยู่ประมาณ 24,381.90นะคะจุด90นะคะผู้ฟังนะซึ่งชาวไทยเองนะก็จะอยู่ประมาณ 5,959 ค่ะชาวต่างชาติก็จะอยู่ประมาณ 18,422 นะคะล้านบาทผู้ฟังนะซึ่งรายได้ท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยก็จะอยู่ในลำดับที่4ของภาคใต้นะคะรองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดพังงาก็อยู่อันดับที่6ของภาคใต้ค่ะรองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลรายละเอียดที่ได้มีการสรุปนะคะยอดสถิติที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังใครที่ชื่นชอบเรื่องของการวิ่งสายออกกำลังกายนะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะเรื่องของการวิ่งที่จะเริ่มวิ่งในส่วนของบริเวณลานจามจุรีค่ะโรงแรมบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะก็จะเป็นงานอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลทรานรันนิ่งค่ะผู้ฟังก็เริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดรับอุปกรณ์การแข่งขันค่ะแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะศิลปินวงสวัสดีค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นะก็จะเป็นการปล่อยตัวนักวิ่งนะคะตั้งแต่ตีห้านะผู้ฟังนะหัวเช้ากันเลยทีเดียวนะแต่เส้นทางนะจากที่ได้มีการประชุมนะคะในเรื่องของกำหนดการต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นการวิ่งชมเขาเรียกว่าไปตามสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนตามเส้นทางของบ่อแสนนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าเขาพังนะคุณผู้ฟังนะใครที่ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยผจญภัยนะคะที่จะต้องการวิ่งเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าอาจจะสมัครในครั้งหน้านะคะเพราะว่าจากที่ถามในส่วนของผู้จัดงานนะเปิดได้ประมาณเขาเรียกว่า3วันนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะก็ยอดการจองเนี่ยเต็มไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวน้องอาเองนะเดี๋ยวจะนำฝากคุณผู้ฟังกันในส่วนของบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะคุณผู้ฟังและในส่วนของตัวเมืองพังงาเองนะคะใครที่อยู่ในตัวเมืองพังงาก็จะมีงานนะบอลลูนนะคะคุณผู้ฟังนะงานบอลลูนที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาก็จะเป็นงานที่จะช่วยในเรื่องของการลดการลดค่าครองชีพค่ะก็สามารถที่จะในส่วนของเอาโครงการที่ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนำไปใช้ในงานได้นะก็สามารถที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในจังหวัดพังงากันด้วยนะแต่เส้นทางระหว่างเส้นทางหลักบริเวณเขาเรียกว่าศูนย์ราชการจังหวัดพังงานะอย่างเช่นเส้นทางหลักระหว่างกระบี่ภูเก็ตเนี่ยอาจจะสัญจรลำบากมากนะผู้ฟังนะเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงค่ะนำมาเที่ยวงานนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะดูแลสุขภาพนะคะก็ดูเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังนะ 11:53 นาทีกันแล้วนะถ้าเกิดว่าน้องหาพูดเนี่ยอาจจะยาวนะคะก็สำหรับสามารถที่จะติดตามกันได้ใหม่แล้วกันนะคะในวันจันทร์นะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบสองนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามากแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพด้วยดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งก็มีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไอ้กฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนพำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกร.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอทจึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
10: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความมั่งคั่งเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
11: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
12: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการบริการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
13: ้นายชยันต์ เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
14: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
15: Beyond Limit จึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
14: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
16: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนีแยไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนีแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน

0: แน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันๆโครงการ
1: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับซื่อละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบัสเซลของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
4: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
2: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่ โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาครอบก่อนรองชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม 13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักดิ์กับออนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้ 2-0 เกม 21-15 21-17 ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1 พลังการ FC ชนะราชประชา2-0 และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2-0 ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7-2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3-1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ร่างกายมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
6: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
5: แปดนักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรสิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมจุนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วิรยศแดงขนบสราวุฒนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลเยาวชนไทยในโครงการPTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงโดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชคอฟวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปอปลารอเรือสระอืออ่าง ปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- ง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
4: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนไ และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
13: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
12: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะสำหรับใครที่รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี FM 105 MHz ด้วยนะคะส่วน AM ค่ะแวะไปรับฟังได้ที่ AM 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะ
0: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราหรือใครที่อยากจะฝากคำถา มเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่รออาจารย์อาสารานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราก็จะเปิดสายเหมือนเดิมเลยนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้หรือใครที่ชมทางออนไลน์ฝากคำถามได้เลยทางออนไลน์นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากคำถามมาได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่ข่าวสารวันนี้กันหน่อยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะพาท่านผู้ฟังไปสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยวันนี้เป็นที่ไหนนะคะพี่กบพี่กบน่าจะพอเดาออกนะ
1: มาเห็นภาพแล้วทุกคนเดาออกเลยทุ่งดอกกระเจียว
0: ใช่ค่ะพาไปจังหวัดชัยภูมินะคะเปิดแล้วค่ะเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมินะคะชวนไปสัมผัสความงดงามของดอกกระเจียวที่เริ่มออกดอกที่อุทยานแห่งชาติไซทองและอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิค่ะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวรอคอยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับทุ่งดอกกระเจียวที่ผลิบานชูช่อสีชมพูอมม่วงอย่างงดงามค่ะท่ามกลางสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะที่อุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเวค่ะนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะคะจังหวัดชัยภูมิยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะคะการแสดงดนตรีโฟกซองแล้วก็กิจกรรมพาสปอร์ตท่องเที่ยวค่ะเพียงเช็คอินตามจุดต่างๆก็จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านแล้วนะคะอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ดอกกระเจียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยจังหวัดชัยภูมิยังได้จัดรถโอท็อปนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดเทศกาลดอกกระเจียวบานค่ะซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเป็นต้นฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดนะคะดอกกระเจียวเริ่มเบ่งบานนอกเหนือจากทุ่งดอกไม้แล้วจังหวัดชัยภูมิยังมีอุทยานและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สวยงามอีกมากมายค่ะรวมไปถึงการค้นพบนาคาไททันไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความยิ่งใหญ่และความงดงามของจังหวัดชัยภูมิด้วยตัวเองค่ะก็ไปกันได้นะคะไปชมความสวยงามของดอกกระเจียวบาน
1: ค่ะก็เดินทางไม่ไกลถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะภาคกลางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็วางแผนการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝน
0: ค่ะ
1: มาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีการเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ของไทยนะคะแล้วก็รัสเซียค่ะฉบับที่6นะคะพ.ศ. 2569ถึง2573ค่ะเพื่อที่จะเป็นกรอบความร่วมมือระยะ5ปีในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าการและก็ระดับกรมในประเด็นสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทวิภาคีหรือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะการประสานงานในสหประชาชาติแล้วก็การสื่อสารเชิงกลยุทธ์การต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะและประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยโดยไทยแล้วก็รัสเซียเนี่ยเตรียมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่9นะคะที่กรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมีการลงนามแผนดังกล่าวนี้นะคะในโอกาสเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นแผนนี้เนี่ยไม่ใช่สนธิสัญญาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะครม.เองยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะที่ผู้นำอาเซียนนั้นจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานรัสเซียในที่ร่วมประชุมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ซึ่ง4ฉบับนี้นะคะก็จะมีร่างปฏิญญาคาซาน2026นะคะยืนยันความร่วมมือด้านสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ค่ะส่วนที่2ฉบับที่2เป็นร่างแถลงการความร่วมมือด้านพลังงานค่ะก็จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็พัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นการร่างแถลงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ดนตรีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆด้วยค่ะฉบับสุดท้ายนะคะเป็นฉบับที่4ร่างแผนดำเนินการอาเซียนรัสเซียค่ะในปี2026ถึง2030นะคะก็กำหนดความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมอันนี้จะครอบคลุมไปถึงการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะแล้วก็มีการค้าการพลังงานอาหารเกษตรสาธารณสุขมีการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยค่ะซึ่งทั้ง4ฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีด้านกฎหมายนะคะระหว่างประเทศแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะคะที่สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมบทบาทสำคัญของไทยในเวทีระหว่างประเทศในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องคำเตือนกันบ้าง
1: ค่ะ
0: คำเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะเตือนเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษาค่
1: ะ
0: โรคอาหารเป็นพิษนะคะก็เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียที่พบได้บ่อยเลยนะคะโดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงแล้วก็สามารถหายได้เองภายใน24ถึง48ชั่วโมงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะก็มักจะเกิดจากวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพการปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ปลอดภัยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำ6มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษานะคะ1เลยก็คือการจัดระบบสุขาภิบาลอาหารที่ได้มาตรฐานค่ะโรงอาหารและจุดปรุงอาหารจะต้องสะอาดนะคะแยกอาหารดิบและสุกอย่างเป็นสัดส่วนอาหารต้องปรุงสุกใหม่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ไม่วางทิ้งไว้นานเกิน2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งผู้ปรุงแล้วก็ผู้เสิร์ฟจะต้องรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะ2เลยก็คือเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างถูกวิธีนะคะนมพาสเตอร์ไรส์ต้องขนส่งแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ไม่เกิน8องศาเซลเซียสค่ะส่วนนม UHT นะคะควรเก็บในที่แห้งโปร่งแล้วก็พ้นแสงแดดค่ะ3เลยก็คือควบคุมอาหารบริจาคอย่างรอบคอบบางโรงเรียนค่ะสถานศึกษานะคะเขาก็จะมีการบริจาคอาหารกลางวันแบบนี้นะคะจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาวันหมดอายุแล้วก็สภาพบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงอาหารที่เสียง่ายหรือว่าปรุงทิ้งไว้นานค่ะ4ก็คือดูแลความปลอดภัยด้านอาหารในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ค่ะเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลหลีกเลี่ยงอาหาร ที่เสี่ยงบูดเสียง่ายหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็จะต้องระบุเวลาบริโภคอาหารให้ชัดเจนด้วยนะคะ5ก็คือป้องกันอันตรายจากพืชพิษในสถานศึกษานะคะจัดทำรั้วกั้นติดป้ายเตือนแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพืชพิษแล้วก็วิธีป้องกันตนเองพืชพิษช่วงนี้ก็อะไรเห็ด
1: พิษ
0: ใช่ ค่ะสุดท้ายก็คือเตรียมระบบรับมือเมื่อเกิดการระบาดค่ะคัดแยกผู้ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียออกจากกลุ่มให้ดื่มสารละลายเกลือแร่นะคะและหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขพร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคค่ะก็หากว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนี้ค่ะณราชบพิตรสถิตธรรมสถานสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับกิจกรรมประจำวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่16นะคะในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึง29มิถุนายนเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าค่ะ7นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปยกเว้นวันที่26มิถุนายนวันเดียวนะคะเวลา8นาฬิกาถวายภัตตาหารเช้าและเวลา11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารหรือว่าสมทบบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารเช้าจำนวน 10,000 บาทภัตตาหารเพลจำนวน 20,000 บาทและน้ำปานะจำนวน 3,000 บาทค่ะหรือร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะเลขที่บัญชี0061361208ค่ะ0061361208ค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0651415935ค่ะหรือ0910102639นะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันเข้ามาดูได้นะคะในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นเป็นภาพแบนเนอร์ไว้ค่ะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้13นาฬิกา16นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วพร้อมอยู่ในสายนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะจะบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกมาทั้งสัปดาห์เลยที่ปราจีนบุรีเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จะมีตกช่วงเลิกงานในบางวันถ้าความร้อน
0: จ
2: ะสะสมเยอะ
0: จำเย็นนะ
1: อาจารย์เดี๋ยวใกล้ถึงงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13แล้วให้อาจารย
2: ์
1: พูดถึงเรื่องงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะ
2: ค่ะก็งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะจะจัดขึ้นนะคะในวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะที่จะถึงนี้นะคะต้นเดือนหน้านะคะที่เมืองทองธานีค่ะ Impact Hall 11 12นะคะซึ่งในงานทุกๆปีเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของบูธโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศรนะคะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะก็ถ้าเป็นแฟนคลับกันมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกๆปีนะคะอภัยภูเบศรจะแจกหนังสือ เล่มใหม่นะคะในซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะคะซึ่งปีนี้จะเป็นเล่มที่16แล้วนะคะโดยในธีมหนังสือบันทึกของแผ่นดินปีที่จะแจกรุ่นใหม่เล่มนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็น่าจะเป็นสมุนไพรโดยรวมๆที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเล่มสีทั้งเล่มนะคะก็จะแจกแบ่งเป็นรอบเช้ากับบ่ายรอบละ100เล่มทุกวัน นะคะแล้วก็จะมีแจกต้นไม้ฟรีวันละ300ต้นนะก็แบ่งเป็น2รอบรอบละ150ต้นนะคะก็จะมีต้นหอมแช่หอมแช่นี่ใช้บรรเทาอาการหวัดนะคะแล้วก็มีวันที่3กรกฎาคมแจกลังจืดนะคะวันที่4แจกพลูนะคะวันที่5แจกกะเพราป่านะคะซ
1: ึ่
2: ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่วันแรกแจกหอมแช
0: ่ค่ะ
2: คือต้นไม้ส่วนใหญ่บางทีชื่อจะแปลกๆเพราะว่าเหมือนเขาไปเอามาจากในปงในป่าอะไรนะแต่ไม่ใช่ว่าไปตัดไม้ทำลายป่านะคะเหมือนเอามาเพาะพันธุ์ที่ไร่เขาใหญ่อีกทีนึงให้แจกประชาชนอ่ะก็เป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวงานอยู่แล้วนะคะก็มารับของฟรีเนาะในงานแล้วก็จริงๆบูธอื่นเนี่ยเขาก็มีแจกนู่นแจกนี่นะคะทั้งที่ทราบนะคะแล้วก็
1: อาจารย์แจกวันละวันละ100ต้นเหรอคะ
2: วันละรอวันละ300ต้นค่ะ
1: 300ต้นแต่ว่าแบ่งเป็นช่วง
2: เช้ากับบ่ายใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันตั้งแต่งานเปิดแหละ10โมงนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะสาธิตให้ความรู้เวทีสุขภาพอะไรต่างๆตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเรามีอีกงานนึงนะคะที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพก
0: ่
2: อนหน้าที่จะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็คืองานของThailand Healthcare นะคะจัดที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะวันที่25ถึง28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5 25ถึง28มิถุนายนซึ่งงานนี้ก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเหมือนกันวันละ100เล่มนะคะแต่น่าจะเป็นเล่มเก่าเนาะเล่มใหม่จะไปแจกที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแต่ว่าเล่มเก่าก็ดีนะไม่รู้เขาเอาเล่มไหนไปแจก
1: แกงส้มน่าสนใจด้วย
2: ใช่ค่ะน่าจะมีแกงส้มแล้วก็สมุนไพรดูแลท้องไส้เท่าที่ทราบนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นกล้าพันสมุนไพรด้วยนะคะรู้สึกว่าจะแจกวันละ100ต้น25มิถุนาแจกหูเสือด่าง26มิถุนาแจกต้นแป๊ะตำปึงนะ27มิถุนาแจกต้นพญายอ28มิถุนาแจกต้นลิ้นมังกรแล้วก็ในงานก็มีเครื่องดื่มสุขภาพมาให้ชิมกันนะคะแล้วก็ทั้ง2งานก็มีเขาเรียกว่าลดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะภายในงานนะคะทีนี้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่นะคะก็จะมียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะใช้ย่าหวานแทนความหวานแต่สูตรเดิมก็ยังมีอยู่เนาะเผื่อใครแบบว่าชิมพวกตัวย่าหวานแล้วรู้สึกปลาแล้มปลาแล้มอ่ะก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบออริจินอลมากกว่าก็ยังขายอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวสมุนไพรดูแลกระดูกจากต้นเพชรสังฆาเป็นผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่เพราะว่าเพชรสังฆาสูตรเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่เพชรสังฆา 100% ทั้งเม็ดนะคะในเม็ดแคปซูลเนี่ยจะมีเพชรสังฆาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกสมุนไพรรักษาลิ้นสีดวงพวกหยุดเลือดพวกลดอักเสบพวกกดน้ำเต้าอัคคีทวารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หลายๆคนก็เรียกร้องมาหลายนานแล้วว่าอยากให้ทำเพชรสังฆาล้วนเพราะว่าเพชรสังฆาล้วนเนี่ยเดิมทีอภัยภูเบศใช้เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะใช้ชื่อว่าเพชรร้อยข้อในการดูแลเรื่องของกระดูกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงงานวิจัยนะคะของตัวเพชรสังฆาที่ใช้ในเรื่องของกระดูกนะคะคือจริงแล้วเนี่ยอภัยภูเบศน่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรแรกๆนะคะที่ให้ความรู้คนไทยนะคะเกี่ยวกับว่าเพชรสังฆาเนี่ยนอกจากจะใช้เรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารหนักได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยเอาไปเวทเริ่มให้ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี2555ก็10กว่าปีแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางดร.ต้อมเนี่ยท่านไปได้ความรู้มาจากหมอยาพื้นบ้านแล้วก็ประกอบกับเราเห็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่เขาทำเป็นเหมือนเชิงวิตามินขายในเรื่องของการบำรุงกระดูกจากตัวเพชรสังฆาตอะค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของข้อมูลนะคะซ ึ่งเป็นที่น่าแบบอัศจรรย์ใจอ่ะคือตัวเองอาจจะใช้คำพูดเวอร์ไปหน่อยคือเวลาเราแบบเปิดข้อมูลดูแล้วเราจะรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่แบบบอกอะไรเราอ่ะนะคะเพราะว่าชื่อของเพชรสังฆาฏเนี่ยจริงๆแล้วในบางพื้นที่ของคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นร้อยข้อร้อยข้อต่อกระดูกนะคะเพราะว่าต้นมันจะเป็นเหมือนข้อร้อยต่อๆกันนะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นต้นเพชรสังฆาฏนะคะแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยภาษาฮินดีอ่ะเขาเรียกว่าเพชรจอดเพชรจอดเนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าเชื่อมกระดูกนะคะแล้วก็ที่ภาษาที่เป็นเชิงภาษาสันสกฤตอ่ะเขาใช้เรียกชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่าอัฐิสัมหาลกะอัฐิที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
0: คือ
2: ชื่อสันสกฤตเนี่ยมันจะแปลว่าซ่อมกระดูกต้นนี้นะต้นเพชรสังฆาฏเนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาได้รับฉายาว่าโบนเซสเตอร์คือแบบเพชรกระดูกอะค่ะบนเซตเตอร์ก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันสอดคล้องกันไปหมดเลยเนาะว่ามันน่าจะมีสรรพคุณที่ดีในเรื่องของการดูแลกระดูกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ.2562ค่ะอภัยภูเบศรก็ทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหิดลนะ
0: คะ
2: ในผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหากระดูกบางจำนวน134คนแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งไม่ได้ยาอะไรเลยคือเขาใช้เป็นพวกแป้งข้าวโพดค
0: ือ
2: เขาเรียกว่ายาหลอกนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นเพชรสังฆาฏล้วน 100% ใน1เม็ดอ่ะโดยให้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะแล้วก็ติดตามคนไข้ไป6เดือนนะคะการที่เราทำในคนไข้กระดูกบางเนี่ยเพราะว่าโดยมาตรฐานการรักษาในทางการแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยหมอจะยังไม่เริ่มยานะคะคือเขาจะรอต่อ

เมื่อกระดูกพุนไปแล้วนะคะถึงจะพิจารณาให้ยารักษาที่เป็นยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มกระดูกบางเนี่ยเราลองเอามาทำได้แบบที่ไม่ต้องให้คนไข้ได้ยาโดยที่ไม่ผิดจริยธรรมในการวิจัยนะคะแล้วเราก็จะดูความแตกต่างด้วยว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเปิดโพยออกมาว่าคนที่ได้กับไม่ได้เพชรสังฆาฏเนี่ยผลมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยนะคะก็พบว่าในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยนะคะที่เราคัดคนไข้เข้ามาเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือมีความปลอดภัยสูงมาไม่มีผลกับตับและไตจากการตรวจติดตามตลอด6เดือนที่ให้คนไข้กินเช้า2เย็น2แต่ว่าคนไข้ที่เราคัดเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ที่ตับไปปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทีนี้เพชรสังฆาฏเนี่ยจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องว่ามันเป็นพืชที่มีออกซาลิกนะคะซึ่งจริงๆออกซาลิกเนี่ยมันมีอยู่ในพืชทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคนที่ไตปกติเนี่ยก็กินได้ร่างกายเราสามารถขับออกได้นะคะไม่มีผลกับตับและไตแต่คนที่ไตเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีอาจจะต้องระวังการกินขนาดสูงหรือว่าการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องนิ่วในไตอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนไปเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ว่าทุกคนกินแล้วจะไตวายหรือเป็นนิ่วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถ้าจะกินในคนที่ไตไม่ดีอาจจะต้องลดขนาดยาลงมานะคะเช่นอาจจะวันละ 1-2 เม็ดอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่มากพอในคนที่ไตไม่ดีแต่ว่าในคนที่ไตดีปกติเนี่ยเช้า2เย็น2 6เดือนเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรกับไตนะคะทีนี้เราก็พบว่าตัวเพชรสังฆาฏที่เราให้คนไข้กินเนี่ยนะคะกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาฏเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการสลายกระดูกนะคะที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาฏนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอะคือไม่ได้ยาอะไรเลยอะมันจะมีกราฟการสลายกระดูกที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันตัวหนึ่งที่หมอเขาจะเลือกใช้เป็นตัวแรกๆในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะคะที่กินอาทิตย์ละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มพวกบิสฟอสเฟเนสนะคะแต่ว่าความแตกต่างคือเราพบว่าเพชรสังฆาฏมันอ่อนกว่าอ่อนกว่ายาแผนปัจจุบันค่ะแต่คำว่าอ่อนกว่าเนี่ยคือมันอาจจะเป็นข้อดีที่กินได้นานนะคะอาจจะนะที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วยาแผนปัจจุบันกลุ่มบิสฟอสเฟเนสที่หมอมักจะเลือกใช้เป็นทางเลือกแรกๆในคนที่กระดูกพรุนนะคะส่วนใหญ่อ่ะหมอเขาจะให้กินแค่สัก3-5 ปีอ่ะต้องหยุดกินเพราะว่ายาเนี่ยมันต้านการสลายกระดูกเก่าทีนี้พอกระดูกเก่าอ่ะมันไม่ได้ถูกซ่อมหรือถูกสร้างใหม่อ่ะค่ะเหมือนกระดูกเก่ามันจะเปาะง่ายอ่ะค่ะคือยากดไว้มากเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายงานว่ายาแผนปัจจุบันกลุ่มนี้เนี่ย3-5 ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกระดูกต้นขาหักแบบหักเป็นเสี้ยวแบบหักผิดปกตินะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คือมีรายงานนะคะระบุว่ากระดูกขากรรไกรตายเพราะว่ากระดูกขากรรไกรอ่ะมันใช้เคี้ยวอาหารคือมันมีการใช้งานเยอะอะค่ะเพราะว่าเราเคี้ยวอาหารกันน้องทุกวันนะคะมันก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันมีการหมุนเวียนของกระดูกสูงอ่ะเพราะนั้นเวลาที่ยามันไปยับยั้งการสลายกระดูกตามธรรมไปยับยั้งกลไกตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตายของตัวกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งเป็นรายงานที่ร้ายแรงของยาแผนปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ยานานเกินเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตรงนี้เพราะนั้นหมอเขามักจะให้หยุดก่อนคือใช้ไปสัก3ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดนะแต่ทีนี้ตัวเพชรสังฆาฏเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนยาตัวนี้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ยับยั้งหรือกดการสลายกระดูกเก่ามากเท่ากับยาแผนปัจจุบันเพราะนั้นมันมีแนวโน้มที่แบบจะมีความปลอดภัยถ้าใช้ไปแบบระยะเวลานานๆ นะคะส่วนเรื่องของมวลกระดูกเนี่ยเราพบว่าบางจุดที่เราติดตามในระยะเวลา6เดือนเนี่ยมันมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นส่วน L1 L2นะคะแต่คิดว่าถ้าตามไปนานกว่านี้ก็อาจจะเห็นผลชัดขึ้นเพราะว่าจริงแล้วในกระบวนการสร้างสลายกระดูกในหญิงวัยทองเนี่ยมัน

0: ค่ะนะคะในอาสาสมัครจำนวนไม่มากนักนะคะ10คนนะคะเนื่องจากว่าค่าต้นทุนในการตรวจเลือดคนไข้เพื่อดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสมองเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็เลยลองทำเบื้องต้นแค่10คนก่อนนะคะแต่10คนเนี่ยเราแบ่งคนไข้ออกเป็นกลุ่มละ5คน2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงเนี่ยได้ตำรับกิบัวแดงตำรับกิบัวแดงก็คือมีบัวแดงบัวบกพริกไทยอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะให้คนไข้กินเช้า2เย็น2ติดต่อกันนาน3เดือนนะคะในคนไข้สูงอายุอายุตั้งแต่60ถึง75ปีที่เราคัดเข้ามานะคะที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะคะแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมาตรฐานจากใบแปะกล้วยนะคะก็คือเทียบกับยาแผ่นปัจจุบันคือในตลาดอะใบแปะกล้วยมันมีหลายยี่ห้อนะคะแต่จริงๆมันมีแบบที่เป็นยาด้วยคือทะเบียนเป็นยาไม่ใช่ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะนะคะคือทะเบียนที่เป็นยาก็คือมันเป็นยี่ห้อที่เขาผ่านการสกัดแล้วก็ผ่านการวิจัยมีขนาดยาที่เขาจะระบุมาว่าเออขนาดนี้แหละช่วยเรื่องของสมองความจำได้นะคะก็เทียบกับยาตัวนี้นะคะโดยเทียบกันติดต่อไปนาน3เดือนติดกันเป็นนาน3เดือนนะคะแล้วก็เอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูนะคะเอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูผลเกี่ยวกับพูดง่ายๆว่ามันเป็นขยะในสมองนะคะขยะในสมองตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเบต้าอะไมลอยด์นะคะแต่ว่าเบต้าอะไมลอยด์บางคนคงเคยจะได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีการศึกษาเพราะว่ามันมีชนิดด้วยว่าชนิดไหนทำให้สมองเสื่อมได้มากกว่ากันคือมันมีสับท้ายแยกลงมานะคะก
1: ็
0: คือเขาใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่เรียกว่าอะไมลอยด์เบต้า42นะนัมเบอร์เลขตัวเลข42ต่อ40นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเจาะเลือดค่าเนี้ยดูเพื่อใช้ทำนายในอีก10ปีได
1: ้
0: นะคะอีกประมาณสัก10ปีแบบทำนายอนาคตว่าถ้าคนคนเนี้ยมีค่าเนี้ยนะคะน้อยในเลือดแสดงว่ามันเกาะอยู่ที่สมอง
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้ามันไม่ได้ออกมาไหลออกมาจากไหลมันอยู่ที่สมองอ่ะมันก็เลยอยู่ในเลือดน้อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องขับขยะออกมาทุกคืนนะช่วงที่เราหลับลึกอะค่ะเราจะทำความสะอาดสมองโดยกลไกตามธรรมชาติของสมองนะคะแต่ภาพขยะตัวนี้มันเหนียวนะคะไอ้อะไมลอยด์เบต้า42เนี่ยมันเหนียวแล้วมันสามารถเกาะผลึกเป็นก้อนนะคะทำให้เซลล์ประสาทตายแล้วทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้นะคะแต่ถ้าคนที่หลับลึกหลับดีนะคะไอ้ขยะตัวเนี้ยมันจะไม่ถึงมันจะกำจัดออกมาเป็นรายวันน่ะนึกออกไหมคะมันก็จะไม่เกาะเป็นก้อนเป็นขยะในสมองมันก็จะเจอในเลือดที่เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าคนไข้นอนดีขยะก็ถูกออกมาในเลือดแล้วก็ขับออกจากร่างกายไปออกมาในน้ำไขสันหลังด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็คือประเด็นคือเขาเจอว่าคนไข้ที่กินกีบบัวแดงมา3เดือนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเพิ่มการกำจัดขยะตัวนี้ออกมาจากสมองได้นะคะถามว่าตัวแปะกล้วยทำได้ไหมทำได้ด้วยตัวใบแปะกล้วยก็ทำได้แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะคะตัวกีบบัวแดงทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะ อีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เราวัดก็คือเป็นตัวโปรตีนเทาโปรตีนเทาก็เป็นขยะตัวหนึ่งเหมือนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เขาพบว่ามันทำให้เกิดการเป็นโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะเขาก็พบว่าตัวอภัยดีก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าตัวแปะกล้วยนะคะแล้วก็ยังวัดพวกคะแนนการทำงานของสมองจากการประเมินแบบสอบถามอะไรต่างๆกับคนไข้นะคะก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่กินกีบบัวแดงเนี่ยอภัยดีเนี่ยนะคะมีคือเหมือนมีการเรียนรู้มีความจำที่ดีขึ้นน่ะนะคะเมื่อเทียบกับตอนก่อนกินนะคะเพราะว่าเราเอาคนที่เริ่มแบบเลื่อนๆนะเข้ามาในการศึกษาวิจัยนะคะประเด็นคือยากีบบัวแดงเนี่ยนะคะราคาถูกกว่ายาสารสกัดแปะกล้วยมาตรฐานเนี่ยหลายเท่า

0: แล้วก็มีศักยภาพนะคะที่จะส่งเสริมการดูแลความจำนะคะต้านสมองเสื่อมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเรามีการศึกษามาบ้างแล้วนะคะถึงกลไกในการออกฤทธิ์หรือว่าในหนูทดลองในโมเดลที่ทำให้หนูเกิดความเครียดจนความจำเลอะเลือนหรือว่าในหนูที่เป็นซึมเศร้านะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นตัวยาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสมองนะคะค่ะก็วันนี้ก็น่าจะมีมาฝากกันเท่านี้นะคะประมาณ2ตำรับค่ะ
1: ค่ะค่ะกลีบบัวแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อภัยภูเบศเขาได้มีการวิจัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเป็นตัวที่มีงานวิจัยเยอะสุดเลยค่ะ
1: แล้วก็ได้การยอมรับด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่เคยรับประทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแต่กบกินเป็นตัวกีบเหมือนอะไรนะกีบบัวแดงนั่นคืออภัยบีถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอภัยอัญชัน
2: อัญชัน
1: ตัวนั้นจะต่างจากอภัยบียังไงคะอาจารย์
0: คือ B อ่ะมันย่อมาจากเบรนสมองนะคะเพราะว่าตำรับนี้มันช่วยดูแลสมองนะคะมันก็ทำมาจากโบโบกพริกไทยกีบโบแดงแต่ว่าตัวอัญชันเนาะอัญชันก็ทำมาจากดอกอัญชันนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาแต่ว่าจริงอายุรเวทหรือการแพทย์แผนอินเดียโบราณใช้อัญชันในการดูแลสมองด้วยนะคะ
1: มีความรู้สึกว่าพอกินแล้วมันจะทำให้เราอ่ะหลับได้ลึกขึ้น
2: ต
1: ั
2: วอ
1: ั
2: ญช
1: ัน ตัวอัญชันเน
0: ี่
1: ย
0: แ
1: หละค
0: ่
1: ะ
0: เหรอคะ ไม่เคยได้ยินคนพูดมาก่อนอาจเป็นไปได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยเหมือนกัน
2: ผ่อนคลายสมอง
1: เ
2: หมือนกัน ค่ะ
1: สมองนะคะแล้วก็เลือกรับประทานจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ายังไม่ทราบว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยจะใช้แบบไหนดีเหมาะกับตัวเองไหมนี่แหละค่ะชั่วโมงของวันศุกร์เราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
3: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัด ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
3: อ13:43 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาได้ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในช่วงที
3: ่รอสาย
4: ท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะคะมีนิทรรศการที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชู ปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภาพมงคลละสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาค่ะพร้อมกับกิจกรรมอีกมากมายนะคะอาทิการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ค่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะนิทรรศการวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะ 13:46 นะคะเราเปิดสายคุณผู้ฟังย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022769718นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะคุณปอจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
3: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณปอ
6: สวัสดีค่ะ
5: ขอถามเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหน่อยค่ะ
3: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะพูดดังๆค่ะ
5: ค่ะยาไอบูโพรเพนนะคะถ้ากินนานๆมาจนเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
6: ก็ที่พบบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของระคายเคืองกระเพาะอาหารกัดกระเพาะก็คำแนะนำคือกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามตะแก้ว2แก้วหลังจากกินยาค่ะแล้วก็อย่ากินบ่อยก็กินตามอาการนะคะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะเจอได้มีรายงานแต่ว่าเจอน้อยกว่าระคายกระเพาะคือเป็นเรื่องของระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะการใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็เรื่องของไตค่ะ
5: อันนี้400อะค่ะที่หมอให้มา
3: คุณปอพูดดังๆเลยค่ะเพราะเสียงเบามากนะคะ
5: อันนี้ขนาด400มิลอะค่ะ
4: ขนาด400มิล
6: ค่ะคนไข้เป็นอะไรคะหมอถึงให้มาม
3: ีโรคอะไรไหม
5: เจ็บหน้าอกค่ะแล้วก็ไปตรวจแล้วก็อะไรแล้วอะตรวจขึ้นหัวใจอะไรก็แล้วก็หมอบอกว่าขึ้นปกติแต่ก็อาจจะมีการอักเสบนิดหน่อยอะค่ะ
6: ก็ส่วนใหญ่เขาให้มาแค่2แผงไหม
5: เขาให้แค่4เม็ดเองค่ะ
3: ก็แสดงว่าไม่
6: ก็กินเท่าที่เท่าที่หมอเขาให้มาแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดีขึ้นไม่ค่อยยังชั่วปวดก็หยุดได้บ้าง
3: ค่ะเพราะว่าคุณปอไม่ได้กินเป็นประจำขนาดนั้น
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่อันตรายใช่ไหมคะผลข้างเคียงก็เหมือนที่คุณหมอบอกนะคะ
6: ใช่คือเขาให้เรามาน้อยได้ไงประเด็นมันน่าจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะ
3: ไม่ต้องกังวลนะ
5: ไม่สีไม่ดีค่ะ
3: ค่ะอันนั้นไม่ต้องกังวล
5: ค่ะค่ะขอบคุณมากค
3: ่ะค่ะคุณปอสวัสดีค่ะหลายคนก็อาจจะกลัวไงเพราะบางทีเห็นข่าวว่ากินเยอะไม่ดีแต่ว่า4เม็ดเนี่ยก็ถือว่ายังปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะต้องทานตามที่คุณหมอแนะนำนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าผลข้างเคียงก็ยังมี
3: เกี่ยวกับกระเพาะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนเป็นโรคประจำคนเป็นโรคไตหัวใจอันนี้ต้องระวังนะคะ
4: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: หรือ
4: ว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้ทางออนไลน์ค่ะ
3: สลับไปที่คุณแม่แต๋วแหววทางช่องทางออนไลน์นะคะบอกว่ารับประทานอภัยบีมา1ปีแล้วค่ะคือรับประทานแค่วันละ1เม็ดในช่วงเย็นเท่านั้นแต่ว่าปรากฏว่าคุณแม่แต๋วแหววเนี่ยไปตรวจสุขภาพไปเจอไวรัสตับอักเสบบีอยากทราบว่าจะสามารถกินอภัยบีต่อไปได้ไหมมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าค่ะ
6: ค่ะก็ไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมันทำให้ตับอักเสบได้หมายความว่าตัวไวรัสนะคะก็ตามชื่อโรคเลยทีนี้ตับอักเสบเนี่ยก็คือเวลาเจาะค่าเลือดดูเนี่ยมันจะมีค่าตับที่สูงกว่าปกติทีนี้ก็ต้องดูว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะร่างกายเราอ่ะค่าตับมันปกติไหมถ้ามันผิดปกติก็เลี่ยงการกินสมุนไพรไปก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโรคมันเริ่มคุมได้ไวรัสมันคุมได้ค่าตับปกติก็อาจจะกลับมากินได้ค่ะ
4: อืมค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะมีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะโทรมาจากจังหวัดนครนายกคุณยุพารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเจ๊เลยค่ะ
7: ก็จะถามเรื่องคือถามให้พี่ชายนะฮะพี่ชายเป็นอัลไซเมอร์แล้วทีนี้แบบเขาก็ไม่ยอมทานยาโรงพยาบาลไม่อะไรเงี้ยแบบเขากลัวไปหมดทุกอย่างทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาบอกเขาเชื่อแต่ตัวป้าเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพาเขาไปที่ไหนก็ได้จะต้องไปที่นครนายกแต่ห้ามไปที่โรงพยาบาลที่ลูกสาวเขาทำงานอยู่ก็เลยจะถามคุณหมอว่าถ้าเขาทานอภัยบีเนี่ยเขาจะดีขึ้นไหมคะ
6: คือลองดูได้ค่ะลองดูได้นะคะคือการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าจริงๆเอาตามหลักความจริงเนี่ยการป้องกันน่ะมันดีกว่ารักษาค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันมีส่วนที่มันเสื่อมไปแล้วไงคะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้การจดจ่อหรือว่าสมาธิในความจำแบบว่าที่มันอาจจะหลงลืมง่ายเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะจริงๆเคยเจอคนไข้ที่เป็นไปแล้วกินก็มีคนที่ดีขึ้นค่ะ
7: ค่ะแบบเขาจะกลัวไปหมดทุกอย่างเนี่ยเขาจะกลัวว่าคนดูแลอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเนี่ยเขาจะใส่ยาพิษช่วยพี่ด้วยนะคอยดูพี่ด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็เครียดแบบได้แต่นั่งร้องไห้ค่ะ
6: ก็น่าจะเป็นภาวะร่วมอะค่ะก็คือคนหลงอะค่ะสมองเสื่อมก็จะมีภาวะหลงลืมเนี่ยก็คือมีทั้งลืมความจำแล้วก็หลงผิดคิดว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาวะที่เจอร่วมกันทีนี้ก็ต้องเอาคนที่ไว้ใจนะคะหรือถ้าเขากลัวจริงๆก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะคะก็อาจจะกินไม่ได้อะมันก็ไม่กล้ากินนะเน
7: า
6: ะ
7: แต่ถ้าป้าเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะเขาจะกินแล้วเขาจะเชื่
3: อ
7: ตอนนี้ค่ะเขาก็จะบอกแล้วทีนี้ลูกๆเขาก็บอกว่าเขาก็เครียดมากเลยจะเอามาอยู่กับป้าบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ป้าเองก็พิการตามาตั้ง10 ปีแล้วทีนี้ก็มีคนดูแลทีนี้เขาก็จะดูแลไม่ไหว2 คนนี้ฮะก็เลยคิดว่าจะไปซื้อจะซื้ออภัยบีเนี่ยแล้วลองไปให้เขากินดู
6: ก็ลองดูได้ค่ะในความเห็นส่วนตัวนะคะ
7: ค่ะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เขาก็กินอยู่ลูกสาวป้าเนี่ยนะคือเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วทีนี้เขาเครียดมากป้าก็บอกว่าเนี่ยแม่ฟังหมอทุกวันเลยหมูลองไปซื้อดูสิทีนี้ลูกสาวเขาก็ไปซื้อมากินเขาบอกว่าดีแม่หนูนอนหลับแล้วหนูก็ไม่ตื่นมาหนูก็สบายเขาก็ลองกินไปซื้อกระปุกแรกมาแล้วเนี่ยถึงไม่งั้นเขาจะเครียดเรื่องที่เขาเป็นมะเร็งไงคะ
3: ก็ต้องอยู่ที่กำลังใจด้วยนะคะอยู่ที่กำลังใจด้วยสำคัญที่สุดนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำ
7: ค่ะแล้วที่มันแล้วอาหารที่ทานได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเป็นมะเร็งเนี่ย
6: จริงๆก็เขายังให้ยาเคมีหรืออะไรอยู่ไหมคะ
7: ตอนนี้คุณหมอจะผ่าแล้วก็จะฉายแสงอะค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะคือในทางแผนไทยเนี่ย
7: ค่ะ
6: ค่ะคือในทางแผนไทยเนี่ยก็พยายามอย่ากินของแสลงพวกหน่อไม้ปลาล้าของดิบดองอะไรพวกนี้ค่ะ
7: อ๋อค่ะ
6: คือก็กินของสดใหม่เป็นหลักค่ะ
3: ค่ะทานอาหารอ่อนๆอะไรเงี้ย
4: แล้วก็สดใหม่นะ
3: เพราะว่าก่อนผ่าตัดจริงๆแล้วก็คือทานอ่อนๆดีที่สุดเนาะ
7: ค่ะ
3: ค่ะ
7: ก็เลยจะถามเพราะว่าป้านี่ก็ทานของอภัยไอของอภัยภูเบศอยู่ประจำเลยเนี่ยมีอยู่4 อย่างที่ทานอยู่ก็มีน้ำมันลำข้าวแล้วก็มีบัวบกแล้วก็มีขมิ้นชันค่ะแล้วก็ใช้ไอ้อะไรนะที่กระดูกไก่ดำค่ะ
3: แต่สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะคุณยุพารัตน
7: ์ค่ะ
3: ค่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีใช่ไหมคะ
7: แข็งแรงค่ะก็ตอนแรกป้าก็เป็นไอ้ต้องหาหมอจิตเวชอะนะ
3: ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเนาะ
7: แล้วพอมาพอตอนเนี้ยป้าทานนี้มานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะ
4: ค่ะ
7: แล้วหมอไม่ให้ตอนนี้หมอไม่ให้ทานยาจิตเภทแล้ว
3: โอ้ดีเลยค่ะดีเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณยุทธ์คุณยุทธ์กัลยาณ์มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะ
7: ไม่มีแล้วค่ะขอบค
3: ุ
7: ณ
3: ขอบคุณมากนะคะ
4: ค่ะ
6: คนไข้ที่เป็นจิตเวชที่ฟังอยู่อย่าไปหยุดยาหมอเองนะคะ
3: ต้องให้หมอสั่งนะ
6: แต่คนค่ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนยังต้องกินตลอดเลยนะคะทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอขออนุญาตสลับไปที่ออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณเราพูดถึงเรื่องของสมองคุณนาวินทองมากบอกว่าอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ค่ะบอกว่าไอ้เรื่องขยะสมองในสมองเนี่ยเขาคุณนาวินบอกว่านอนหลับแล้วชอบฝันถึงเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นบ่อยๆเหมือนกันแต่แบบนี้มันจะเข้าข่ายว่าเป็นสมองไม่กำจัดขยะหรือเปล่าแล้วก็ถ้านานๆเกินไปเนี่ยคุณนาวินบอกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมน่าจะ
6: คือจริงๆแล้วทุกคนน่ะต้องฝันทุกคืนอยู่แล้วนะคะคือวงจรการนอนของเรามันจะมีช่วงหลับฝันแล้วก็ช่วงที่ไม่ใช่การฝันแต่ว่าบางทีเราตื่นมาในช่วงจังหวะที่อาจจะจำหรือไม่จำความฝันในคืนนั้นๆได้แต่เอาเป็นว่าทุกคืนทุกคนต้องฝันนะคะเพราะนั้นการฝันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าการฝันถึงเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการประมวลผลของสมองค่ะไม่สามารถที่จะเอามาตีความว่าเป็นเสียงอัลไซเมอร์อะไรแบบนั้นได้ค่ะ
3: ค
6: ือการจะดูว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันก็ต้องใช้การเจาะเลือดดูเพื่อทำนายอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะ
3: คือ
6: หมายความว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเสียเงินหลายหมื่นเพื่อไปเจาะไอ้ค่านี้ได้นะคะ
3: น
6: ั่
3: นแหละค่ะ
6: คือส่วนใหญ่ก็คือเราก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่าไปเครียดอะไรเพราะว่าความเครียดที่เรื้อรังอะค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความจำเสื่อมได้นะคะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพกายต้องดีไม่พอนะสุขภาพใจเนี่ยก็ต้องคู่คู่กันไปด้วยนะคะอาจารย์อาขอสักหนึ่งนาทีคำถามสุดท้ายคุณอาทิตย์ค่ะ
4: ค่ะคุณอาทิตย์สอบถามว่าขมิ้นชันสดนำมาปั่นแล้วสามารถดื่มติดต่อกันได้นานไหมคะ
3: ประมาณ50 ml อะค่ะ
4: ทานต่อเนื่อง
3: ค่ะขอสั้นๆ
6: คือเอาเป็นว่าขนาดมาตรฐานที่กินได้เกือบตลอดชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเทียบเท่าแบบผงนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1ช้อนชาแต่ทีนี้ได้แบบน้ำเนี่ยคือก็นึกไม่ออกว่าเขาใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่
3: ใช่ไหมคะ
6: เอาเป็นว่าเราลองสังเกตร่างกายตนเองถ้าเกิดเรากินแล้วไม่ได้ปวดไส้ท้องขึ้นไส้อะไรก็กินหยุดละกันช่วงที่อาการทางท้องเยอะก็อาจจะกินต่อเนื่องได้สักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายสั้นๆเลยนะคะ
6: ค่ะก็ฝากเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะคะ 2-5 กรกฎาคมที่เมืองทองธานีค่ะกับอีกงานนึงก็คือช่วงไหน
4: 25-28
6: นะคะที่3 ย่านนิทาวชั้น5ค่ะ
4: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
15: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
16: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไป ุริปัสสภาภาครายงาน
10: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
19: ประกันมีคำถามเรื่องประกันเลยไปถามลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านบอกให้ไปถามพี่หน้าปากซอยพี่หน้าปากซอยก็บอกให้ไปถามป้าร้านชำป้าร้านชำเลยให้ไปถามลุงข้างบ้านเฮ้ยถามว่าเรื่องประกันประกันควรถามใคร
20: คอปพองไง
19: ใครนะ
20: คอปอพอทุกคำถามเรื่องประกันคำตอบเดียวคอปอพอคอปอพอคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณโทร1186
21: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
22: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
23: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
24: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
24: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
0: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
24: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
24: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: บริการฉันญาติมิตรด้วยดวงจิตที่ผูกพันสวท.กระบี่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกระบี่เสนอรายการลูกทุ่งสกย.

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิ

0: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
1: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนที่กำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ประกรณ์มีคำถามเรื่องประกันเลยไปถามลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านบอกให้ไปถามพี่หน้าปักซอยพี่หน้าปักซอยก็บอกให้ไปถามป้าร้านชำป้าร้านชำเลยให้ไปถามลุงข้างบ้านเฮ้ยถามว่าเรื่องประกันประกรณ์ควรถามใคร
10: คอปพองไง
9: ใครนะ
10: คอปพอทุกคำถามเรื่องประกันคำตอบเดียวคอปพอคอปพอคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณโทร1186
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555
4: ส
12: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่19มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนลูกศิษย์ร่วมส่งชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ครั้งที่7ประจำปี2570นายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญชวนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสถานศึกษาสมาคมมูลนิธิหรือลูกศิษย์เสนอชื่อครูผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดครั้งที่7ประจำปี2570เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วนโดดเด่นโดยสามารถส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดกระบี่สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคนจากประเทศอาเซียนบังคลาเทศภูฏานและมองโกเลียจำนวน14ประเทศได้แก่เนการาบรูไนดารุสลามราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรภูฏานประเทศมองโกเลียและประเทศไทยโดยคัดเลือกครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลประเทศละ1คนทั้งนี้สามารถยื่นแบบเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดและส่งแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ตั้งอยู่เลขที่128ถนนเจ้าฟ้าตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รหัสไปรษณีย์81000หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข06-5465-0584หรือ07-581-9820ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เผยบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงภายในเสริมประสิทธิภาพงานความมั่นคงทุกมิติเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประสานงานและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติด้วยปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความสำคัญและกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอาทิสถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดนสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้การเข้ามาตั้งถิ่นฐานและครอบงำธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยรวมถึงสถานการณ์และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการด้านติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหรือนอมินีซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตรวจค้นนอมินีทุกกลุ่มประเภทเช่นธุรกิจบริการโรงแรมที่พักร้านกัญชาโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และหน่วยงานความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เชิญชวนชาวกระบี่ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน นายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผ่านความงดงามของผ้าบาติกลายสิริราชภัทราภรณ์ลายผ้าพระราชทานหรือสิริราชภัทราภรณ์เพราะทุกผืนผ้าคือชีวิตของชาวบ้านและคือศักดิ์ศรีของภูมิปัญญาไทยสำหรับผ้าลายสิริราชภัทราภรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชภัทราภรณ์เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราภรณ์ประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งศึกษาค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพระราชทานผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชภัทราภรณ์แก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสรรค์งานหัตถกรรมด้วยการผสมผสานกับลวดลายโบราณในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีตยกระดับมาตรฐานและเพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติด้วยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินจึงขอเชิญชวนชาวกระบี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อประกาศให้โลกเห็นถึงเสน่ห์ของผ้าไทยที่ใส่ได้ทุกโอกาสทุกเพศทุกวัยตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้รายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณต้นซอยประตกหมู่ที่4ลดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นนายพันคำกิตติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางร่วมกับสมาชิกสภาอบต.อ่าวนางหมู่ที่4ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4เจ้าของที่ดินในพื้นที่หัวหน้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนบริเวณต้นซอยประตกหมู่ที่4การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสำรวจสภาพปัญหารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมทั้งวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจะเร่งดำเนินการตามแนวทางที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืนพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
16: ขัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลผู้มีผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับผู้อื่น แต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
15: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่19มิถุนายน2569ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเทศบาลตำบลกระบี่น้อยขอแจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใช้รถพยาบาลเทศบาลตำบลกระบี่น้อยกรณีไม่ฉุกเฉินโดยผู้ขอรับบริการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566โดยสามารถยื่นคำขอร้องเอกสารตามแบบฟอร์มและเอกสารประกอบด้วยใบนัดแพทย์หรือเอกสารทางการแพทย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยทั้งนี้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.หยุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างไรก็ตามขอให้ยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันและเมื่อส่งผู้ป่วยถึงสถานพยาบาลแล้วจะไม่รอรับกลับแต่สามารถติดต่อประสานเพื่อรอกลับภายหลังได้ทั้งนี้ควรมีญาติร่วมเดินทางไปด้วย1ท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข07565-2779ต่อ410กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระบี่น้อยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเดินทางคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1. เป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมก่อนเดือนธันวาคม2568 2. ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนคือระหว่างเดือนพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569 3. ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งหรือสายด่วน1506กด9จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งการบาดเจ็บการสูญเสียและการรอคอยความช่วยเหลือพ.ร.บ.จึงเพิ่มความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากเดิม 200,000 บาทเพิ่มเป็น 300,000 บาทพ.ร.บ.เพิ่มความคุ้มครองไม่เพิ่มเบี้ยขับขี่อุ่นใจเมื่อทำประกันภัยพ.ร.บ.สายด่วนคปภ.1186
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีค คือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรน

0: ทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ปกรณ์มีคำถามเรื่องประกันเลยไปถามลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านบอกให้ไปถามพี่หน้าปากซอยพี่หน้าปากซอยก็บอกให้ไปถามป้าร้านชำป้าร้านชำเลยให้ไปถามลุงข้างบ้านเฮ้ยถามว่าเรื่องประกันปกรณ์ควรถามใคร
1: คอปพองไง
0: ใครนะ
1: คอปพอทุกคำถามเรื่องประกันคำตอบเดียวคอปพอคอปพอคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณโทร1186
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: ประกันภัยทำไปทำไมต้องใช้ด้วยเหรอ
5: ทำประกันแล้วครับแต่ยังไม่รู้รายละเอียดและผลประโยชน์ที่จะได้รับเลย
4: มีปัญหาเรื่องการประกันภัยสอบถามคปภ.กระบี่สิคะ
6: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่กับภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในด้านการประกันชีวิตการประกันวินาศภัยการประกันภัยรถยนต์พ.ร.บ.และยังพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยอีกด้วย
7: สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่หรือคปภ.กระบี่โทร075-663-590สายตรง081-174-8921สายด่วน1186
8: ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่จะซื้อประกันภัยทุกรูปแบบ 1. เลือกซื้อตามแบบที่เหมาะสมกับรายได้และความเสี่ยง 2. ติดต่อทำประกันกับตัวแทนที่มีใบอนุญาตถูกต้องจากคปภ. 3. จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันต้องมีใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 4. หากมีปัญหาส่งเบี้ยสามารถเวนคืนรับเงินสดได้5. หากไม่ตรงความต้องการบอกเลิกขอคืนเบี้ยประกันได้โดยแจ้งส่งคืนกรมธรรม์ที่สาขาหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัทภายใน15วันโดยส่งทะเบียนตอบรับไปรษณีย์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคปภ.กระบี่สายด่วนประกันภัย1186
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
10: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
11: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
12: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่า เมื่อเวลา 12:57 นขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
10: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
11: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่การตามกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึด
12: มาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์ปรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
13: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดียามบ่ายค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามก็ได้ทั้งสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและพร้อมทั้ง Facebook Fanpage หน้าเพจของสวทสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งชมแล้วก็ฟังในช่วงของภาคบ่ายนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในส่วนของ5แยกข่าววันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ของอันดามันอ่าวไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียด้วยนะคะซึ่งก็ในช่วงหน้าค่ะจะมาติดตามการส่วนวันนี้5แยกข่าวเรื่องสำหรับในช่วงของรายการภาคนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดค่ะแล้วก็สวทสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นแม่ขายให้กับสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ที่จังหวัดนั้นเลยนะคะส่วนในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันค่ะวันนี้ก็จะไป3สถานีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะลัดเลาะไปยังภูเก็ตกระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยค่ะส่วนช่วงอื่นๆนั้นค่ะก็เสนอตามเวลาที่มีอยู่และในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระต่างๆข่าวสารภาพรวมทั้งหมดจากรายการเราแล้วตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ไอกรนโรคร้ายอันตรายถึงตายเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไอกรนติดต่อง่ายด้วยการไอจามสัมผัสน้ำมูกน้ำลายไอกรนมีอาการไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอทีทีไอเป็นชุดไอมีเสียงวูบหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ไอกรนกินยาครบลดป่วยลดตายลดการแพร่โรคกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

0: คุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวหยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าวไทยบิน

เป็นช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะซึ่งก็มีข่าวจากทางด้านของพื้นที่ฝากฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะก่อนจะไปลงอื่นๆเนี่ยไปที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะซึ่งก็ได้มีการตอบหลังจากที่ถูกถามในเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแค่ละครฉากหนึ่งท่านบอกแบบนี้เนี่ยโดยโลกของละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็นายกก็แจ้งด้วยว่าปมย้ายรองผู้ว่าสงขลานะคะขออย่าผูกติดตัวบุคคลค่ะเชื่อว่าประชาชนได้ประโยชน์นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้พูดถึงในกรณีที่มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทบทวนคำถามของผู้สื่อข่าวในกรณีละครฉากหนึ่งก่อนที่ระบุด้วยว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็มีชี้แจงนะสำหรับประเด็นเสียงสะท้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าได้มีการวางระบบการป้องกันน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อใกล้ถึงฤดูน้ำท่วมค่ะกลับถูกย้ายบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลนะคะนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินค่ะบริหารประเทศใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนค่ะและประเทศต้องใช้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นค่ะซึ่งนายกบอกแบบนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการตอบสนองนโยบายถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายยังคงที่จะทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมค่ะส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายพีรพงษ์ช่วยชูนันอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดนั่นเป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับข่าวนี้ก่อนเนื่องในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งนะคะแล้วก็และในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะยังคงจะมีภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ก็จะมาฟักฝั่งของสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้ค่ะ21มิถุนายนนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็มีการกำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่พื้นที่ของอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการก่อสร้างถนนจากจังหวัดระนองค่ะมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผ่านตำบลปากหมากของอำเภอชยาแล้วก็ดูติดตามในเรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบเรือณอำเภอชยาค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปนะคะพร้อมทั้งพบปากกับพี่น้องประชาชนนะคะที่โรงเรียนบ้านพลุยายชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลุยายชีค่ะซึ่งก็สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากพื้นที่ของอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งนี้การตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจังหวัดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งจังหวัดระนองค่ะแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพค่ะเหลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจะเข้าร่วมในงานเมาลิดกลางสุราษฎร์ธานีด้วยนะประจำปีงบประมาณ2569นี้ค่ะที่โรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะสำหรับในส่วนของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งก็กำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะไปฟากฟังของอันดามันค่ะเดี๋ยวจะสลับมาที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะไปที่กระบี่กันก่อนนะคะนำเสนอข่าวของกระบี่ข่าวนี้ค่ะสำหรับทางด้านของเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะมีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำริ
มีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังเนื้อโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ค่ะเป็นรุ่นที่8นะคะซึ่งสร้างโอกาสคืนคุณดีสู่สังคมค่ะซึ่งที่เรือนจำจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นประธานเปิดการอบรมในหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8โดยมีนายสุพนัทยอดระบำผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้าร่วมพิธีค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังและพ้นโทษโดยเน้นย้ำว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นั้นเป็นการน้อมนำสืบสานและต่อยอดหลังเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศัพท์พระราชาเนี่ยมาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ด้านการเกษตรการบริหารจัดการที่ดินค่ะแล้วก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสุพนัทยอดระบำเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ก็กล่าวด้วยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ค่ะและเพื่อให้โอกาสในการกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนะคะทางด้านของการพระราชทานหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ได้ดำเนินการอบรมจำนวน14วันด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้โดยผู้ต้องขังค่ะได้รับพระราชทานอภัยโทษเรือนจำจังหวัดกระบี่เนี่ยเข้าร่วมอบรมจำนวน100คนค่ะทั้งนี้การอบรมก็ให้ได้รับความร่วมมือเนื่องจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมด้วยโดยมุ่งเน้นแนวคิดเนี่ยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนค่ะโอกาสนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้ให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนนะคะที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายหลังพ้นโทษนะคะโดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะไม่กระทำความผิดซ้ำและร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณเนื้อที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ที่ก่อนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเริ่มกับอีกหนึ่งจังหวัดนะคะของกระบี่ค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้หยิบข่าวทางนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากโครงการส่งเสริมและเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดนะคะเป็นการเสริมสร้างความรู้และจิตอาสาแก่สมาชิกกาชาดค่ะซึ่งจัดที่ห้องอรพินชั้น2โรงแรมทวินโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานการจัดโครงการค่ะแล้วก็มีนางเพ็ญศรีชาวลิตนะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนางฐานิกาพรมประสงค์ค่ะหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรสถานีกาชาด12ทุ่งสงค่ะมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอชะอวดอำเภอนายอำเภอลานสกานายอำเภอพระพรหมนะคะแล้วก็นายอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางค่ะนายอำเภอในพื้นที่ของฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมด้วยนะคะแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นทั้งสมาชิกแล้วก็สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทั้งอาสาสมัครนะคะสำหรับกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะทางด้านของนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนะคะ
เราได้บอกว่าเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยมีภารกิจในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขและช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจนะคะของสภากาชาดไทยค่ะจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดค่ะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยและการเผยแพร่ภารกิจนะคะหลักๆของทางกาชาดสู่สาธารณชนค่ะรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะโดยที่มีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมทั้งหมด15กิ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน120คนค่ะเข้าร่วมอบรมนะคะซึ่งทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็ได้บอกว่าโครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับส่งเสริมจิตสำนึกเมตตาธรรมและมนุษยธรรมและก็จิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะอันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทยก็คือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยนะคะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังที่เข้มแข็งในทุกมิตินะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวจากทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะก็สถานกักขังกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการปล่อยนะคะพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีท่านสมานใจสมาดเอียดนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีนะพร้อมด้วยนายธนาหนูเพชรค่ะผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมพิธีการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็พระราชทานโอกาสให้แก่บุคคลเหล่านั้นนะคะได้กลับประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะปล่อยตัวจำนวนทั้งสิ้นนะคะ42คนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื้นตันและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดรับการปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางความภาคภูมิใจความยินดีของญาติมีพี่น้องที่มารอรับบริเวณของภายนอกสถานกักขังค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้เขาก็จะมีการจัดงานสำหรับโอเอซิสด้วยนะคะณใจกลางเมืองคอนนะคะใจกลางเมืองคอนค่ะเป็นงานดนตรีในสวนร .9 นะคะก็กิจกรรมมี2วันค่ะ20แล้วก็21มิถุนายนเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะคะสำหรับข่าวในช่วงนี้ตามเวลาที่มีอยู่ค่ะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนื่องสำหรับพื้นที่ของอ่าวไทยอันดามันนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนื่องสำหรับในส่วนของภารกิจของการนำเสนอข่าวกับช่วงให้แยกข่าวค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทนครศรีธรรมราชเป็นผู้ผลิตนะคะติดตามกันต่อค่ะส่วนให้แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกความถี่ทุกจังหวัดนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวททุกจังหวัดเลยวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานทั้งหมดต้องลากันก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูลการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรลดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 น.ถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 น.เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีตันหยงมัดจังหวัดนรา

0: จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหาญและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพบกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหาญก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีย์ไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีย์นี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักษรเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
3: กล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็

0: ยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าที่ว่านี้ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าจำลองนี้4 สีนี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตรัสรู้และตั้งแต่ปรินิพพานทุกภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุผ้าพระบทที่ว่านี้ทำกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือผ้าพระบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์อื่นเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยากกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนศรัทธาของพระพุทธของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่นี้ผ้าพระบทพระราชทานก็ดีผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวผ้าสีกรมท่าปัจจุบันไม่ได้มีจำเพาะแต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ยังมีการกระจายกันอยู่ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่หรือเราเรียกว่าจอมเจดีย์ในแต่ละจังหวัดที่มีจอมเจดีย์ก็นิยมนำผ้าพระบทก็ดี นำผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวและผ้าสีกรมท่าเข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดที่องค์เจดีย์ที่เป็นจอบเจดีย์เหล่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะได้รับการสืบทอดดั้งหลักธรรมแล้วในทางการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อและมั่นได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนยงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปี
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปาตูนบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ิฉันนางเสี่ยมคาวินทรค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสารปลูกหญ้าลิคอของตำบลนาเทียมค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงว่างก็กลับมาทำหันมาทำหญ้าลิคอจักสารกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นอาหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสารอย่างเดียวหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะก็สืบทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าย่าลิพงอยู่ในป่าใกล้ใกล้บ้านก็เอามาทำจักสารกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนต่อลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหาละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บหญ้าลิคอจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทำเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทำกันตกบางคนชำนาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะก็ท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำเราก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทำเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็เอามาประติดประต่อกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆว่าสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำสามกันค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลอันนี้ลายเม็ดเตงค่ะลายเม็ดเตงแล้วก็นี้ลายสายฝนค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็จะมาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายเลยค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ 8,900 ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็15,000ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะถ้าเป็นใบนี้ก็ถมหึนค่ะประมาณ35,000ค่ะใบนี้อันนี้ถมหึนค่ะคัดละเอียดค่ะก็ให้ลูกหลานที่ว่าป.4 ป.5ก็เริ่มทำกันได้แล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้รู้สึกเสียใจมากเลยค่ะก็เลยตั้งใจบอกสมาชิกว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะครั้งนี้เพราะว่าท่านได้เรามีอาชีพเพราะท่านนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาเกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้เกิดสุขสงบร่มเย็นขึ้นในพื้นที่เร็วที่สุดตราบเท่าที่จะเป็นไปได้
0: เราขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ครูตำรวจทหารและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหวังว่าความสงบจะกลับคืนมาโดยเร็วร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน

0: User disconnected from your channel.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงร
0: ู้
1: เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นแต่กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิทย์เสียมสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
1: กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
7: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ปัชญากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ปัชญากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด ด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกฤตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลgrabipro1@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่ แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
13: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
12: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่19มิถุนายน2569กับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังและครอบครัวนะคะรวมเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากชุมชนในงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีคนกระบี่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายน2569ณลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งภายในงานก็มีสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็อปของดีของเด่นจากทั่วจังหวัดกระบี่ค่ะทั้งอาหารพื้นถิ่นสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกระบี่กันนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะคุณฟังย้ำกันอีกครั้งค่ะ17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะคะค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้ก็ยังคงมีสาระและเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังกันอีกเช่นเคยวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ถูกกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความร้ายเสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วพร้อมเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ regionalismการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและเวทีสำหรับการเจรจา Resilient การเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและ Relevance การตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่เช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะยังต้องเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไปและในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจโดยไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียและเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: างนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงของนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วนะคะวันนี้นำนิทานเกี่ยวกับเรื่องมดแดงเจ้าปัญญามาฝากน้องๆหนูๆกันเชิญรับฟังค่ะ
2: มดแดงเจ้าปัญญา

0: าช้างเกเรอาศัยอยู่ในป่าที่ร่มรื่นและสงบสุขแห่งหนึ่งเจ้าช้างตัวนี้ถือดีว่ามันมีร่างกายที่ใหญ่โตมีกำลังวังชามากมายมันจึงมักจะข่มเหงรังแกสัตว์อื่นๆอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าช้างเกเรก็ต้องเสียท่าให้กับมดแดงตัวเล็กๆตัวหนึ่งเอแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันนะเรื่องเริ่มขึ้นในเช้าที่สดใสวันหนึ่งขณะที่เจ้าช้างตัวดีกำลังกินใบไม้อยู่อย่างอร่อยอร่อย
1: ช้างช้างช้างช้างช้างฉันเป็นช้างตัวใหญ่ฉันมีกำลังวังชามากมายใครๆก็ต้องยำเกรงฉันจะกินกินกินกินเข้าไปให้พุงกลางใบไม้พวกนี้อร่อยจังฉันจะกินกินกินกินกิน
2: โยโยโยโยโยนะอยู่กินใบไม้เดี๋ยวนี้นะ
1: เอ๊นั่นเสียงใครวะเสียงดังฟังชัดแต่ไม่ยักก็เห็นตัวเลยแฮะ
2: ก็ฉันอยู่นี่ไงอยู่ตรงใบไม้นี่ไงล่ะ
1: โอ้โอ้เจ้ามดตัวน้อยกระจิตรฤทธิ์นี่เองกล้าดียังไงถึงมาอ่านมาสั่งคนอย่างฉันฮะ
2: ก็ไม่ได้กล้าดียังไงหรอกเพียงแต่ว่าใบไม้ที่ท่านกำลังจะกินน่ะมันเป็นบ้านของฉันน่ะสิ
1: โอ้อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นนะสงสัยเจ้าจะต้องย้ายบ้านซะแล้วละมั้งฮะเจ้ามดแดง
2: ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะท่านเปลี่ยนไปกินใบไม้ที่ต้นอื่นก็ได้นี่นาต้นไม้มีออกเยอะแยะไปทำไมจะต้องมากินบ้านฉันด้วยล่ะ
1: ก็ฉันจะกินซะอย่างอ่ะก็ไอจะทำไมฮะถ้าเจ้าไม่ย้ายไปแล้วก็ข้าอาจจะเผลอกืนกินเจ้าเข้าไปด้วยอะนะตัวยิ่งเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยฮะจะมดแดง
2: อย่างนี้มันรังแกกันนี่นาอย่าคิดว่าเกิดเป็นช้างตัวใหญ่มีแรงเยอะแล้วจะรังแกคนอื่นได้ง่ายๆนะฉันไม่ยอมหรอกฉันจะสู้กับท่าน
1: เจ้าจะเอาอย่างไรหรือฮะเจ้ามดตัวจ่อยคิดหรือว่าจะเอาชนะคนอย่างข้าได้ ตัวแค่นี้นะจะเอาอะไรมาสู้กับช้างผู้ยิ่งใหญ่กับข้ากันล่ะ
2: ถึงฉันจะตัวเล็กแรงน้อยกว่าท่านนะแต่ฉันก็มีสติปัญญาฉันจะเอาชนะท่านด้วยสติปัญญาของฉันเนี่ยแหละ
1: สติปัญญาแหมเจ้าคิดว่าสติปัญญาของเจ้าจะเอาชนะกำลังของข้าได้งั้นเหรอถ้าอย่างนั้นลองดูสักตั้งเสเรามาแข่งกันไหมล่ะถ้าเจ้าชนะข้านะข้าจะไม่ยุ่งกับบ้านใบไม้ของเจ้าแต่ถ้าเจ้าแพ้แล้วก็ข้าจะกินบ้านใบไม้ของเจ้านะ
2: ตกลงเจ้าช้างเกเรเรามาแข่งกันก็ได
0: ้ดังนั้นการแข่งขันระหว่างช้างเกเรกับมดแดงเจ้าปัญญาก็เริ่มขึ้นโดยมีสัตว์น้อยใหญ่พากันมาเป็นสักขีพยานในการแข่งขันครั้งนี
3: ้จะชนะเนี่ยใครว่าใครวะมดหรือว่าช้าง
4: ช้างชัวน่าตื่นเต้นจังเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้ามดแดงน่ะจะกล้าคว้าสู้ช้าง
2: นั่นน่ะสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บแต่แม่นกอย่างฉันน่ะเอาใจช่วยมดแดงนะว่าแต่ว่าเธอฉันหมั่นไส้เจ้าช้างมานานแล้วถือว่าตัวใหญ่ก็เลยชอบรังแกพวกเราอยู่เรื่อยเลย
4: มาก็เหมือนกันนั่นแหละ
5: เยี่ยมเยี่ยมหน่อยพวกเราวันนี้เรามารวมกันที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานในการแข่งขันระหว่างเจ้าช้างกับเจ้ามดแดงโดยมีบ้านใบไม้ของมดแดงเป็นเดิมพันในการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะที่ลิงอย่างฉันได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในการแข่งขันขอบอกสักก่อนว่าการแข่งขันครั้งนี้จะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดแพ้เราจะมาวอยวายไม่ได้เข้าใจ
2: มดแดงเข้าใจจ้า
5: แล้วเจ้าช้างล่ะเข้าใจไหม
1: ข้าไม่มีวันแพ้อยู่แล้วรีบแข่งให้เสร็จไปดีกว่านะ
5: ตะกล้องตะกล้องในเมื่อผู้แข่งขันพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มแข่งกันละนะเอแล้วใครจะเริ่มก่อนล่ะ
2: ให้ช้างเริ่มก่อนก็แล้วกันฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าช้างน่ะมีกำลังมากอย่างที่คุยมอหรือเปล่า
1: ชัวว่าข้าโมล่ะได้ข้าจะแสดงให้เจ้าดูพลังของช้างนะว่ามันมากมายสักขนาดไหนมาเจ้าอยากจะให้ข้าทำยังไงดีล่ะ
2: ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่ยื่นงวงของท่านน่ะมาให้ฉันเกาะก็พอ
1: มาได้นี่ยังไงล่ะงวงของข้าขึ้นมาเกาะได้เลยจะมดแดงตัวน้อย
2: เอาล่ะทีเนี้ยสะบัดให้ฉันหล่นจากงวงของท่านสิ
6: ถ้าทำได้แล้วก็ถือว่าท่านนะชนะ
1: เรื่องง่ายๆข้าจะสะบัดแล้วนะเจ้ามดก็ให้ดีๆล่ะเอาล่ะ
6: ฉันต่อดีแล้วล่ะสะบัดเลยสิเจ้าช้าง
1: อ้าวตกลงอ้าว
0: ว่าแล้วเจ้าช้างก็เริ่มสะบัดงวงของมันเป็นการใหญ่แต่ถึงจะสะบัดยังไงมดแดงก็ไม่ยักก็ตกลงมาสักทีสะบัดไปสะบัดมาจนเจ้าช้างชักจะหมดแรงซะแล้วสิ
6: อ้าวเป็นอะไรพี่ละช้างสะบัดต่อสิหรือว่ายอมแพ้ซะแล้ว
1: โอ้ยไม่ข้ายังไม่ยอมหรอกเอาใหม่ดีกว่าหล่นไปนะเอ้ยหล่นไม่เสร็จ
6: สะบัดแรงหน่อยสิแค่นี้ฉันไม่สะเทือนหรอก

0: หล่นลงไปได้แล้วให้จมดไปชิวโอ้ยเหนื่อยจะตายไม่ไหวแล้วเนี่ยสะบัดจนตาลายแล้วลมจะใส่อยู่แล้วเนี่ย
1: อ
0: ้
1: าวไม่สะบัดต่อแล้วเหรอ
0: โอ้ยไม่ละค่ะเหนื่อยแล้วล่ะ
2: ในเมื่อช้างไม่สะบัดต่อแล้วงั้นยกดีก็ถือว่ามดแดงเป็นฝ่ายชนะ
3: เย
2: ้แจ๊กๆๆเดี๋ยวสิอย่าพึ่งเฮการแข่งขันยังไม่จบมดแดงจะต้องพิสูจน์ซะก่อนว่าสติปัญญาของตนสามารถเอาชนะช้างได้พร้อมจะพิสูจน์หรือยังล่ะมดแดง
3: มดแดงพร้อมแล้วจ้า
2: พร้อมแล้วก็เริ่มได
0: ้เฮ้ยนี่เจ้ามดแดงเจ้าจะไต่เป็นในรูหูของข้าทำไมกันเหรอฮะรีบรีบออกมาชนะจะแข่งยังไงก็ว่ามา
3: ใจเย็นๆเถอะช้างฉันจะแสดงให้เจ้าดูว่าสติปัญญาของฉันน่ะเป็นยังไง
0: โอ้ยนี่ตะโกนดังนักสิแกหูแทบจะแตกอยู่แล้วนะ
3: นี่ยังน้อยนะนอกจากตะโกนแล้วอ่ะฉันจะกระโดดไปกระโดดมาในหูท่านด้วยตึกตักตึกตักกระโดดดึงดังขึ้นขึ้นลงลงเจ้าช้างเอ๋ยจงยอมแพ้สักดีดีนะไม่อย่างนั้นวันนี้หูของเจ้าเห็นที่จะต้องแตกแน่
0: โอ้ยหยุดสักทีเถอะหูจะแตกอยู่แล้ว
3: ไม่หย
0: ุ
3: ดไม่หยุดจนกว่าท่านจะยอมแพ้ดีแน่ดีแน่ดีแน
0: ่โอ้พอแล้วพอแล้วพอสักทีเถอะข้ายอมแพ้แล้วล่ะ
3: ว่ายังไงนะเจ้าช้างพูดดังๆสิฉันน่ะไม่ได้ยินเลยนะ
0: โอ้ยข้าบอกว่าข้ายอมแพ้แล้วข้าน่ะยอมแพ้แล้วสติปัญญาของเจ้าน่ะชนะข้าได้จริง
2: ๆแจ๊กสัตว์ป่าทั้งหลายการแข่งขันก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วผลปรากฏว่ามดแดงเจ้าปัญญาเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี
4: ้เ
2: ฮ้เจ๊กเจ๊กเจ๊กในเมื่อมดแดงเป็นฝ่ายชนะเจ้าช้างก็จะต้องทำตามสัญญาคือไปหาใบไม้ที่เอิญกินมีอะไรขัดข้องไหมเจ้าช้าง
0: ไม่มีละข้าเป็นผู้แพ้กำลังของข้าเอาชนะสติปัญญาของเจ้ามดแดงไม่ได้จริงๆเฮ้ยต่อไปเนี่ยนะเห็นทีจะต้องเลิกเกเรแล้วล่ะ
2: ดีมากเจ้าช้างอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ามีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัย
5: ดังนั้นมดเจ้าปัญญาจึงสามารถปกป้องบ้านของมันให้พ้นจากการรุกรานได้สำเร็จแถมมันยังทำให้เจ้าช้างเกเรกลับใจได้อีกด้วยมันกลายเป็นช้างที่สุภาพอ่อนโยนและไม่เคยรังแกใครอีกเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะความฉลาดของเจ้ามดเจ้าปัญญาแท้ๆเชียว

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับขอบคุณวันยักษ์ด้วยขอบคุณคุณดาวใจนะครับสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับหลายๆพื้นที่เลยที่วันนี้เจอกับเรื่องของฝนด้วยนะครับวิภาวดีเมื่อกี้นี้มีน้องๆรายงานมาแล้วนะครับบอกว่ารถติดมากเสียงสูงเลยนะครับทั้งวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปทางด้านของดอนเมืองก็ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยแหละนะครับทั้งเข้าเมืองแล้วก็ออกต่างจังหวัดด้วยอาจจะเป็นเพราะวันศุกร์อาจจะเป็นเพราะหลายๆคนนะครับทำงานมาหนักหนาสาหัสเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจได้บางคนบอกโอ้คุณบอลอาทิตย์นี้หนักจริงๆเพราะอาทิตย์นี้ไม่มีวันหยุดใช่ไหมอาทิตย์นี้ไม่มีวันหยุดเลยนะฮะแล้วก็อาทิตย์นี้แบบประชุมโอ้โหประชุมแบบหลายแมตช์มากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าได้พักผ่อนได้ชาร์จแบตเตอรี่กันนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่นั่งรถไปด้วยนะครับถึงบ้านแล้วอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆส่งมาบอกกล่าวกันนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทุกเรื่องราวก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นเช่นเดียวกันในวันนี้แล้วก็หลายคนก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนการที่ประเทศกัมพูชาครับได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ. 2003ขององค์การยูเนสโกเรื่องนี้ครับกลายเป็นประเด็นเลยว่าจะยังไงล่าสุดทางด้านของท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังฟังให้ชัดเจนเลยนะครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย NBT ด้วยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการชี้แจงเรื่องนี้น่าสนใจครับบอกซาบิดาชี้แจงนะครับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรณีของกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยอันนี้นะครับเป็นประเด็นหลักเลยที่หลายๆคนแล้วมันจะกระทบไหมการที่กัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกอันนี้ท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีประเด็นครับที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกนะครับเป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการรักษาการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ.2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบกับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่ระบุแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกครับเขามีขั้นตอนเป็นหลักสากลเขามีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านแล้วก็มีการพิจารณาครอบคลุมครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นครับประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ทั้งนี้ครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และก็จะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029วาระ4 ปีซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board นะครับโดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางขององค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกทั้งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีประเทศที่มีคณะกรรมการก็คือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้ จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับทางด้านของนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมก็ระบุว่าการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกคณะกรรมการในแต่ละวาระไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิ์ในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมหรือทำให้หลักเกณฑ์การพิจารณารายการของประเทศไทยแตกต่างไปจากรัฐภาคีอื่นดังนั้นผลการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของรายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วส่วนรายการของประเทศไทยที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาก็ยังคงดำเนินไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์เดียวกันกับรายการของรัฐภาคีทุกประเทศนะครับกระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็มาเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับบอกเลยว่าการที่กัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของประเทศไทยนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็เป็นข้อมูลที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับคุณพยอมตอนนี้ส่งข้อความมา72ปีแล้วโอ้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่คุณสุภชัยอ่านน้อยวิจารณ์สวัสดีครับผมรายงานตัวมาแล้วแชร์แล้วด้วยใช่ไหมคุณนิสวัสดีคุณบุญช่วยส่งเข้ามาแล้วก็มีเปิดวิทยุเสียงดังเลยครับออกกำลังกายบริหารหน้าท้องไปด้วยนะครับดีมากเลยครับการออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ยทำให้ได้ทุกวันนะครับฟังรายการไปด้วยเปิดดังๆเปิดดังๆให้ข้างบ้านได้ยินนะฮะเขาจะได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ออกกำลังกายขยับแข้งขยับขายืดเส้นยืดสายไปด้วยเพื่อสุขภาพนะครับคุณดินแดง29ครับวันนี้ส่งสติกเกอร์มานะครับเห็นแล้วแล้วก็ทักทายมาในช่วงเวลาของจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอ่ะเมื่อกี้นี้เกริ่นไว้นะครับผู้สูงวัยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้มีข่าวดีมาบอกกันกระทรวงพม.ร่วมกับบริษัท CPO ครับเปิดงานรองรับผู้สูงอายุตั้ง 1,000 อัตราเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับใครที่กำลังเล็งๆมองหางานอยู่ฟังทางนี้เลยคุณผู้ฟังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยมุ่งเน้นครับที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้สูงวัยที่มีศักยภาพได้มีงานทำมีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการทำงานนะครับล่าสุดนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนก็ได้มีการลงนามครับเรื่องราวของบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้นะครับแล้วก็การมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุภายใต้โครงการก็คือผู้ใหญ่ใจดี CPO เพื่อเป็นการขยายโอกาสเรื่องของการจ้างงานนะครับแล้วก็การสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแน่นอนบริษัท CPO เปิดรับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีจนถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะครับซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสบการณ์ของผู้สูงอายุด้วยนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่เน้นย้ำกันนะครับแล้วก็ฝากมาทางด้านของ3ช่องทางต่างๆที่ติดตามกันอยู่คุณป้าสำเภาจากลพบุรีด้วยนะครับมีข้อความส่งมาเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคุณป้าฟังเลยนะคุณป้าครับนะฮะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับมาดำเนินการให้แล้วเสร็จวันสุดท้ายครับคุณป้าสำเภาคือวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ ภายในเวลา 23:00 น.ก็คือ 5:00 น.วันนี้ยังมีเวลาครับเพราะวันนี้19พรุ่งนี้ก็ยังมีเวลานะครับคุณป้าไปได้ที่ไหนบ้างคุณป้าไปได้เลยที่ถ้าเกิดทำไม่สะดวกก็ไปธนาคารของรัฐนะมีธนาคารออมสินนะครับไปได้เลยธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับนะฮะธนาคารธกส.ธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ที่นะครับไปที่ธนาคารก็ได้ถ้าคุณป้าไม่สะดวกให้คนที่เป็นคนดูแลก็ได้ให้ลูกๆพาไปก็ได้ครับนะไปได้เลยที่ธนาคารนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับธนาคารกรุงไทยก็ได้คุณป้านะครับมีธนาคารออมสินก็ได้ครับธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นะครับวันนี้19ยังมีเวลาพรุ่งนี้20คุณป้าก็ยังมีเวลานะครับนี่นะฮะแล้วก็วันประกาศผลใช่ไหมคุณป้าถามมาวันประกาศผลก็คือ17กรกฎาคมนะครับเขาก็จะตรวจหลักเกณฑ์ตรวจคุณสมบัติตึ๊ดครบถ้วนไหมตรงไหมอย่างไรต่างๆเขาก็จะตรวจแล้วเขาก็จะประกาศผลครับวันที่17กรกฎาคม2569ถามมาอีกประกาศทางไหนคุณบอลผ่านทางเว็บไซต์โครงการครับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะฮะทั้งออมสินกรุงไทยนะครับธนาคารธกส.ธนาคารธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับครบถ้วนนะครับย้ำเลยก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วยืนยันเรียบร้อยก็โอเคเดี๋ยวรอประกาศผลส่วนใครที่ยังนะครับก็ต้องนี่นะฮะรีบไปนะครับวันนี้19พรุ่งนี้ได้วันหนึ่งครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับอาบน้ำแต่งตัวไปแต่เช้าเลยนะครับก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับยังมีเวลาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับส่งต่อกันไปนะคุณป้าสำเภาโอเคเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวจังหวัดเลยกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: จับประเด็น VIP
7: กลับมาครับช่วงเวลา 18:18 นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ครับถึงวันศุกร์ช่วงเวลานี้แหละนะครับเย็นๆแบบนี้เรามาคุยข่าวกันในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ๆตัวเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่วันนี้ครับในวันศุกร์แบบนี้ทุกๆวันศุกร์เนี่ยก็จะพาไปเที่ยวกันหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้วางแผนวางแพลนนะครับที่จะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเลยเขาก็มีงานครับชื่องานก็คือประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน2569ครับเขาบอกจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียววันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยครับท่านจะมาเล่าให้ฟังกันท่านจริยาธรสูหูนะครับท่านผู้อำนวยการตอนนี้อยู่ในสายกับบอลแล้วครับมาต้อนรับท่านกันเลยดีกว่าสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับเรียกธรก็ได้นะครับ
7: คุณธ
8: รคล้ายกัน
7: ครับอ๋อคุณชอนนะครับขออนุญาตเรียกผอ.ชอนก็แล้วกันนะครับ
8: ครับครับได้ครับยินดีครับ
7: ครับนี่ต้องบอกว่าเทศกาลผีตาโขนไม่ใช่แต่คนไทยรู้จักแล้วล่ะทั่วโลกดังจริงๆเทศกาลใช่แล้วเทศกาลผีตาโขนครับอยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังก่อนในมุมมองของที่เรียกว่ามีความสำคัญต่อทั้งชีวิตจิตใจวิถีชีวิตของชุมชนครับที่ไปที่มารายละเอียดเป็นอย่างไรครับเริ่มต้นได้เลยครับ
8: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของผีตาโขนนี่จริงๆแล้วมีมาน่าจะมากกว่า400ปีนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในตัวของการละเล่นตัวผีตาโขนเนี่ยเป็นแค่การละเล่นนะครับไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญหลวงต้องเรียนอย่างนี้นะครับงานประเพณีบุญหลวงเนี่ยจะประกอบไปด้วยก็คือมีบุญสัมภะบุญบั้งไฟแล้วก็บุญพระเวทหรือบุญพระเวทนะครับรวมกันเรียกว่าเป็นงานบุญหลวงแล้วก็ที่มาที่ไปก็คือว่าหลังจากที่มีการเบิกพระอุปคุตแล้วในวันแรกของการจัดงานนะครับที่จะเอาพระอุปคุตจากลำน้ำหมันเนี่ยกลับไปไว้ที่อัญเชิญไปไว้ที่วัดพลชัยนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกับลำน้ำหมันมากนักนะฮะแล้วบรรดาเหล่าผีๆเนี่ยก็จะออกมาหยอกล้อคนเล่นนะครับแล้วก็อีกตำนานนึงมีความเชื่อว่าพระเวสสันดรนะครับ ที่แผ่บารมีนะครับจะเสด็จกลับเมืองนะฮะแล้วก็บรรดาสิงสารสัตว์ผีป่าต่างๆเนี่ยก็อยากจะไปส่งนะครับก็ปลอมตัวมานะครับจนเขาเรียกกันว่าเป็นผีตามคนนะฮะผีตามคนตรงนี้แล้วก็เพี้ยนมาจนกลายเป็นผีตาโขนในปัจจุบันตรงนี้ครับนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของผีตาโขนก็คือการละเล่นแล้วยังมีงานเกี่ยวกับงานบุญต่างๆครับที่สอดแทรกอยู่ในการจัดงานตลอดทั้ง3วันด้วยครับผม
7: ครับนี่คือจากคำว่าผีตามคนใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
7: กลายมาเป็นผีตามจนมาเป็นผีตาโขนในปัจจุบันนี้เราก็จะได้ความรู้ด้วยหน้ากากผีตาโขนบ้างดีกว่าครับที่ทำมาจากเขาบอกว่าเป็นหวดนึ่งข้าวเหนียวและทางมะพร้าวตรงนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างไรท่านผอ.เล่าให้ฟังชนิดนึงครับ
8: ก็คือหวดนี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นภาชนะอันหนึ่งที่ใช้นึ่งข้าวเหนียวของชาวอีสานนะครับซึ่งอยู่ในครัวเรือนของพวกเรานั่นแหละผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อนนะครับเขาเรียกอะไรนะของพื้นบ้านอ่ะที่อยู่ใกล้มือที่สุดของเด็กอ่ะฮะนะครับก็สามารถหยิบฉวยได้อย่างเช่นเราเห็นขวดเก่าๆนึ่งข้าวที่มันเป็นรอยสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาดัดแปลงที่แพงแล้วก็เห็นอาจจะนั่งจินตนาการจากทางมะพร้าวที่หล่นอยู่ใกล้ๆบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองเอามาแล้วก็มาเย็บนะครับมารวบรวมกันนะครับขวดนี่ก็เหมือนหมวกที่ใส่นะครับตัวทางมะพร้าวเนี่ยก็พอมันดับนะครับให้เป็นเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนนะครับซึ่งจะกว้างยาวไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องมีการวัดขนาดด้วยนะครับส่วนจมูกเนี่ยฮะก็ทำมาจากพวกไม้นุ่นที่มีความนุ่มนะครับสามารถเหลาได้ให้เป็นเหมือนงวงช้างใหญ่ตามชื่อเพลงเลยนะครับแล้วก็ตรงเขาเนี่ยก็เอาเศษของทางมะพร้าวเนี่ยมาเหลาให้เป็นเขาสองด้านนะฮะสมัยก่อนนะครับในการว่าทำหน้ากากผีตาโขนเนี่ยนะฮะเขาใช้สีแค่3สีเองนะครับก็คือเขาเรียกว่าหน้ากากผีโบราณนะฮะจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงเท่านั้นนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายของการใช้สีมีความหลากหลายของการจินตนาการแล้วก็ความหลากหลายของการออกแบบนะครับทำให้หน้ากากผีตาโขนเนี่ยมีวิวัฒนาการที่มียาวนานมากนะครับสามสีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนะครับทางมะพร้าวเนี่ยหายากมากขึ้นนะครับในพื้นที่เองก็พยายามจะรณรงค์ปลูกมะพร้าวนะครับเพื่อเอาทางมะพร้าวมาทำหน้ากากแต่ว่าการเติบโตของมะพร้าวอาจจะไม่ทันเหตุการณ์นะครับก็เลยเดี๋ยวนี้เขาใช้ตัวไม้อัดนะครับมาดักใช้ความร้อนดักเนี่ยให้เป็นรูปทรงของหน้ากากแผ่นแล้วก็มาฉลุนะครับพร้อมทั้งมีวิธีการใหม่ๆนอกจากจะใช้สีอะคริลิกสีน้ำมันมาวาดตรงหน้ากากผีตาโขนแล้วนะครับตอนนี้มีสามารถเอาตัวเศษไม้อัดเนี่ยมาฉลุเป็นลายกนกลายต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปติดพิมพ์บนหน้ากากอีกด้วยนะครับเนี่ยฮะวิวัฒนาการก้าวมาไกลมากเลยครับ
7: ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างที่ต้องเรียนถามท่านผอ.ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับงานใน3วันหลักนั่นก็คือวันโฮมวันแห่แล้วก็วันฟังเทศด้วยพิธีกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยให้ท่านเล่ารายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
8: ได้ครับขอบคุณครับในเรื่องของวันโฮมนะครับก็คือกิจกรรมจากวันแรกนะครับในช่วงสายๆหลังจากที่ได้นำเรียนไปแล้วก็คือเบิกพระอุปคุตนะครับมาที่วัดพลชัยเรียบอัญเชิญมาที่วัดพลชัยเรียบร้อยแล้วนะครับที่บ้านเจ้าพ่อกวนนะครับก็จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่หนังเทียมซึ่งเป็น2ผู้นำจิตวิญญาณของคนด่านซ้ายนะครับหลังจากที่ได้บายสีสู่ขวัญกันเรียบร้อยแล้วนะครับขบวนของเจ้าพ่อกับเจ้าแม่นะครับก็จะพร้อมกับบรรดาเหล่าผีตะโขนเนี่ยก็จะเดินจากบ้านเจ้าพ่อมายังวัดโพนชัยซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนนะครับตรงนั้นแล้วก็เส้นทางในการเดินไม่ไกลมากนักนะครับไม่คาดว่าจะไม่ประมาณสัก 7-800 เมตรตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำพิธีอยู่ที่วัดต่อนะครับอันนั้นคือกิจกรรมของวันแรกนะครับส่วนในวันที่2หลังจากพิธีเปิดนะครับในขบวนแห่ต่างๆมานี้ผมพยายามพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมก่อนเนาะแล้วก็มาที่วัดโพนชัยเนี่ยจะมีอีกพิธีนึงนะครับก็คือพิธีพระเวสสันดรเข้าเมืองตรงนี้นะครับที่ขบวนของเจ้าพ่อกับขบวนทั้งหลายกับผีตะโขนเนี่ยจะแห่รอบโบสถ์3รอบแล้วก็หลังจากนั้นจะมีพิธีจุดบั้งไฟนะฮะส่วนในวันสุดท้ายของงานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเทศมหาชาติทั้ง13กันนะครับชื่อกันว่าใครได้ฟังเทศครบทั้ง13กันก็จะได้ขึ้นสวรรค์ตรงนี้นะครับเราที่วัดพลชัยเนี่ยจะจัดตัวเทศมหาชาติเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วง 2-3 จนเทศถึงเช้าเลยครับจนครบทั้ง13กันเลย ะครับอันนี้เป็นเรื่องของงานบุญนะครับงานบุญต่างๆครับผม
7: ครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้มาถึงขบวนแห่กันบ้างซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองต่างชาติเองนี่เฝ้ารอเฝ้าคอยเลยทีเดียวไฮไลท์ครับขบวนแห่ผีตาโขนความพิเศษจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไปปักหมุดเลยห้ามพลาดเลยมีอย่างไรบ้างครับท่านผอ.ครับ
8: ครับผมลักษณะของขบวนนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆนะครับที่ทางจังหวัดเลยนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงส่งอย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับรวมกระทั่งท่านมท.2 มท.3 มท.4 นะครับที่เดินทางเข้าพื้นที่ในวันนี้แล้วนะครับส่วนท่านอนุทินเนี่ยจะบินมาเช้าของวันที่21เพื่อมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงนะครับปีนี้ทางจังหวัดเองก็ให้ท่านประธานแล้วก็ผู้ติดตามหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับสวมชุดผีตาโขนนะครับให้ดูอลังการให้ดูยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนประกอบของตัวขบวนแห่นะฮะเราจะมีตั้งแต่ขบวนเทิดพระเกียรตินะครับขบวนเจ้าพ่อกวนขบวนเจ้าแม่นางเทียมนะครับขบวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงขบวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงเนี้ยจะมีเหล่าบรรดาผีตาโขนเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ในตัวขบวนด้วยนะครับแล้วก็มีเหล่าขบวนผีอิสระนะครับกว่า50กลุ่มนะครับคิดว่าน่าจะประมาณเกือบพันตัวเลยทีเดียวละฮะตรงนี้มาเข้ามาสร้างสีสันนะครับในขบวนแห่ให้เกิดความสนุกสนานให้เกิดสีสันที่สวยงามให้เกิดสีสันของทั้งหน้ากากเสื้อผ้าต่างๆนะครับตลอดจนสองปีมานี้นะครับที่สังเกตเห็นนะครับการเล่นผีตะโขนนะครับเปลี่ยนไปก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเอนเซอร์มีน้องๆ นะครับในกลุ่มนะหน้าตาสวยหน้าตาหล่อเนี่ยก็ถอดหน้ากากมาโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันนั้นอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
7: ครับน่าสนใจมากๆเลยเมื่อกี้นี่มีถามพวกผีอิสระนี่มีผีประเภทไหนบ้างครับมีคุณผู้ฟังถาม
8: ผีอิสระจริงๆแล้วก็คือเป็นน้องๆ นะฮะที่อยู่ตามกลุ่มต่างๆนะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับก็คืออย่างเช่นกลุ่ม Never Die นะแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อเยอะมากผมจำโทษทีนะผมจำได้
7: มาหลากหลายเลยใช่ไหมครับ
8: ไม้งาม 300,000 อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปโดยเฉพาะหนุ่มๆนะครับก็คือกลุ่มของน้องๆผีตาหวาน
7: ผีตาหวาน
8: กลุ่มนี้จะเป็นน้องๆสาวๆสวยๆนะครับรวมตัวกันแต่งโดยที่จะมีธีมของแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับจะเป็นในธีมของมินนี่นะครับของมิกเหมือนอยู่ในมิกกี้เมาส์อะฮะเป็นสีแดงสดใสปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเมอร์เมดอย่างเงี้ยครับป
7: ี
8: ก่อนๆนี่ก็จะเป็นโทนสีมินิมอลอะไรพาสเทลอะไรประมาณนั้นครับเขาก็จะครีเอทสร้างสรรค์กันมาแต่ละกลุ่มนะฮะก็พยายามจะดีไซน์ให้มีความแปลกแตกต่างไม่ซ้ำในแต่ละปีแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยอุบไว้ก่อนไม่เปิดตัว
7: เป็นเซอร์ไพรส์ก็มีใช่ไหม
8: เป็นเซอร์ไพรส์ถูกต้องครับเพราะว่าบางทีกลัวจะถูกลอกเลียนแบบก็มีหรือเพราะว่าในช่วงของการจัดงานเนี่ยก็จะมีการประกวดหน้ากากเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละกลุ่มก็จะอุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดกันในช่วงของการจัดงานเลยครับผม
7: ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนี่นะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับ
8: ไม่ทราบคุณบอลเดี๋ยวนะฮะทศกิจคุณบอลเคยมาดูมาชมงานหรือยัง
7: ยังไม่เคยครับได้ดูแต่ทางทีวีครับท่านผอ.
8: ปีนี้ไม่น่าพลาดแต่ผมว่ายังมีเวลานะครับเราจะจัดงานในวันพรุ่งนี้แต่ว่ายังมีเวลาย
7: ังมีเวลาเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาที่เรื่องของคานิวัลหรือว่าเฟสติวัลด้วยการมีส่วนร่วมของในชุมชนบ้างดีกว่าบอลจะเห็นว่าทั้งลูกเล็กเด็กแดงเอ่ยผู้สูงอายุเอ่ยก็แต่งตัวกันเป็นผีตาโขนแล้วก็แบบโอ้โหมีความส่งต่อพลังงานดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆด้วยพอเล่าให้ฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
8: ครับอยากจะเล่นอย่างนี้นะครับผีตาโขนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วก็มันเป็นความผูกพันตั้งแต่รุ่นบรรพชนนะครับเล่นตั้งแต่ผีตาโขนใหญ่นะครับแล้วเอาผีตาโขนใหญ่ออกมาก่อนผีตาโขนเล็กถึงจะออกได้นะครับแล้วก็สืบทอดกันมาในแต่ละตระกูลนะครับในตัวตอนนี้เราก็แตกออกมาเป็นกลุ่มๆย่อยตรงนี้แหละแล้วก็การทำหน้ากากผีตาโขนนะครับไม่ว่าใครไปทำงานที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าถึงช่วงเหมือนกับเวลาสงกรานต์ต้องกลับบ้านนะครับ
7: อ
8: ันนี้ก็เหมือนกันต้องมาโฮมกันต้องมาเจอกันนะครับต้องมาร่วมกิจกรรมก็คือว่ากลับมาทำหน้ากากเพื่อมาร่วมสนุกร่วมสังสรรค์ปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กนะครับผู้สูงวัยนะครับ หรือกลุ่มเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ต้องกลับมานะครับอยู่นอกพื้นที่ต้องกลับบ้านมาแล้วก็การทำหน้ากากผีตะโขนเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่อันเล็กนะอันจนกระทั่งถึงอันใหญ่ที่เป็นมาตรฐานอันนี้ที่อยู่ที่จินตนาการของการออกแบบนะครับแล้วก็เยาวชนหรือเด็กต่างๆเนี่ยตั้งแต่7 8ขวบผมก็เห็นนะบางคนนะเด็กเล็กนะครับพอเดินต่อแต่ได้พ่อแม่ก็จับแล้วแต่งชุดละ
7: แต่งตัวละ
8: โขนน้อยแล้วก็มาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอ่ะอย่างเงี้ยเกิดความน่ารักนะครับเกิดขึ้นในถนนพระแก้วอาสาที่จากจุดพิธีเปิดมาถึงวัดพลชัยเนี่ยระยะทางไม่เกิน2กิโลเนี่ยที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดาเหล่าจิตรผลต่างๆเนี่ยออกมาตั้งแต่วัยกระต่อวัยน้อยนะครับวัย

0: ตัวง่ายที่สุดก็คือว่าในเรื่องของการแต่งกายเนาะ
1: ครับ
0: บางทีก็บางทีก็ก็หลายๆแต่งตัวสุภาพอ่ะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเรียบร้อยแต่งตัวไม่ว่าหวิวมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการอยู่ในขบวนก็ดีการไปถ่ายรูปกับผีก็ดีอะไรด้วยปกติเราไม่เคยเจอปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวถูกลวนลามอะไรต่างๆนะครับมีแต่ความสนุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในเรื่องของการวางแผนเดินทางตรงนี้สำคัญนะครับในเรื่องของอย่างเช่นต้องเผื่อเวลามากๆในการเดินทางมาถึงอย่างเช่นว่าเรามีพิธีเปิดประมาณ 9:30 นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักเที่ยวทั้งหลายเนี่ยตื่นเช้านิดนึงนะครับแล้วก็ให้เข้ามาถึงบริเวณงานเนี่ยก่อน 8:00 เป็นดีที่สุดนะครับท่านจะได้มีเวลามีโอกาสได้ถ่ายรูปกับอีตะโขนเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้านักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักในโซนคือโซนด่านซ้ายเต็มมาเกือบประมาณเกิน6เดือนแล้วครับแล้วก็ในโซนของภูเรือก็ดีในโซนของเมืองโซนของเชียงคานหรือโซนของวังสะพุงก็ดีนะตื่นเช้านิดนึงนะครับวางแผนในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าในปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านชัยพจน์จรุณพงษ์เนี่ยท่านได้เข้ามาร่วมประชุมหลายรอบมากท่านเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการจราจรนะครับที่ว่ามีกระแสออกมาทุกปีว่าการจราจรติดขัดนะครับปีนี้มีการวางแผนอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของ1ก็คือว่าจัดเส้นทางวันเวย์ในบางเส้นทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แต่ว่ายังมีเส้นทางบางเส้นที่เป็น two way ถือว่าวิ่งสวนกันได้นะครับแล้วก็ตรงไหลทางต่างๆเนี่ยครับบางเส้นทางเนี่ยห้ามรถจอดตลอดเส้นทางตลอดแนวเลยครับแล้วก็บางเส้นทางเนี่ยก็ตามซอกซอยอะไรเงี้ยก็ห้ามรถเข้าไปจอดเหมือนกันนะครับตรงนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่นำรถมาแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเรามีจุดจอดรถเนี่ยประมาณ10กว่าจุดด้วยกัน10ถึง12จุดนะครับมีของทั้งของภาคเอกชนที่ให้บริการแล้วก็จุดจอดรถฟรีต่างๆกว่า 5,000 คันนะครับรวมแล้วสามารถติดสอบถามหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะครับในเพจของทท.สำนักงานเลยหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยหรือสวท.จังหวัดเลยหรือสวท.ด่านซ้ายนะครับที่เป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของพวกเรานะครับที่ช่วยกันเผยแพร่ตรงนี้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นได้ทราบข้อมูลสร้างการรับรู้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจริงๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าปีนี้จะบรรเทานะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการจราจรติดขัดได้มากกว่าสมควรเลยทีเดียวครับผม
1: ครับมีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมครับท่านผอ.ครับ เขาเตรียมตัวไปแล้วล่ะนาเทศกาลผีตาโขนที่เที่ยวที่น่าสนใจนะครับของที่จังหวัดเลยทั้งที่เที่ยวถ้าเกิดไปสัก2วัน1คืนหรือว่า2 3วัน2คืนอย่างเงี้ยมีไฮไลท์ตรงไหนที่ต้องเก็บให้หมดในจังหวัดเลยบ้างอาหารการกินมีอะไรแนะนำบ้างครับท่านผอ.ครับ
0: ด้วยความยินดีครับผมเอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเน
1: า
0: ะสถานที
1: ่
0: ท่องเที่ยวนะครับเอาใกล้ๆกับที่จัดงานเลยนะครับในส่วนของด่านซ้ายนะครับแน่นอนครับเราต้องไม่พลาดในเรื่องของการสักการะขององค์พระธาตุศรีสองรักนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกับที่สถานที่จัดงานแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดเดียวเองฮะว่าคนที่จะขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุศรีสองรักนะครับห้ามแต่งกายหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นสีแดงนะครับเพราะว่านั่นต้องหมายถึงเลือดนะครับเป็นคำสัจจะและไมตรีของพระสองพระมหากษัตริย์ที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับ ถัดไปอีกไม่ไกลจากตรงนั้นก็มีวัดนิรมิตวิปัสสนานะครับที่เป็นศิลาแรงสวยแล้วก็ข้างในมีองค์พระพุทธชินราชจำลองอยู่นะครับแล้วก็ถ้าถัดมาทางภูเรือนะครับเราก็ยังมีอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับที่สามารถไปกางเต็นท์นอนไปสัมผัสบรรยากาศดูทะเลหมอกยามเช้าในกรณีที่มีฝนตกนะครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับที่มีสร้างด้วยหินหยกใต้น้ำเป็นต้นนะครับฝั่งน้าแห้วเองก็จะมีจุดกลางเต็นท์มีภูเก้าง้อมเส้นทางหมายเลข9สวยๆนะครับมีวัดศรีโพชัยแสงพาตรงนี้นะฮะให้นักเที่ยวนี้ได้ขับรถไปท่องเที่ยวกันในรัศมีที่ไม่ไกลมากนักนะครับแต่ถ้าไกลออกมาอีกหน่อยนึงนะครับก็มีเชียงคานมีสกายวอล์กนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านไทยดำนะครับอยู่ที่เชียงคานตรงนี้นะครับส่วนในเมืองก็จะมีผู้บอกบิดนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้ประลองกำลังขึ้นไปท้าทายกันอย่างนี้เป็นต้นสำหรับอาหารการกินนะครับในส่วนของด่านซ้ายเองนะครับแน่นอนครับใครมาต้องชิมน้ำส้มตำน้ำผักสะทอนนะครับ
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นลักษณะคล้ายๆนัวๆเหมือนปลาร้าอันนึงแต่ว่า
1: หิวเลย
0: ทำจากผักสะทอนนะครับที่เอามาหมัก หมักแล้วมาต้มนะครับให้ได้รสกลมกล่อมแล้วก็

0: ไปตำใส่ส้มตำแทนน้ำปลาเพราะบางคนแบบแพ้ปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ฮะแล้วก็ถ้าถัดมาทางปูเรือเองนะครับก็เป็นของรับประทานเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้นะครับตอนนี้ช่วงมีแก้วมังกรอะโวคาโดเอ้ย
1: แม
0: ค
1: เคนนี
0: ่ตอนนี้เริ่มออกมาแล้วถัดมาในเส้นเดียวกันนะครับใกล้ๆเมืองนะครับก็มีสับปะรดไร่ม่วงนะครับเป็นผลไม้ชื่อดังแล้วก็ชิมแล้วก็ไม่กัดลิ้นนะครับหวานกลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับถ้าถัดมาที่เชียงคานนะครับก็จะมีคุ้นน้ำแจ่วนะครับให้แล้วก็ตำดองแดงนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสของรับประทานแล้วก็มีมะพร้าวแก้วของฝากยอดฮิตนะครับแล้วก็กุ้งยืนกินให้เดินกินก็ได้ยืนกินก็ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีความหลากหลายมากมาย
1: หลากหลายมาก
0: สำหรับของอร่อยของจังหวัดเลยครับ
1: ครับนี่ก็บอกเผื่อคุณผู้ฟังที่เชื่อว่าหลายคนก็ปักหมุดไว้แล้วล่ะว่าจะไปเทศกาลผีตาโขนแล้วก็จะได้ไปเก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ครบตามที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยเล่าให้ฟังรวมถึงอาหารการกินที่ห้ามพลาดด้วยในช่วงท้ายๆอย่างนี้ครับแน่นอนว่าเทศกาลผีตาโขนครับอย่างที่ทราบว่าตอนนี้โด่งดังระดับโลกแล้วนะครับทุกคนรู้จักกันไปทั่วโลกตรงนี้ครับท่านมองว่าเราจะต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของความดั้งเดิมควบคู่ไปกับการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรได้บ้างครับท่าน
0: ครับขอบพระคุณครับในเรื่องของการนักการผีตะโขนดังเป็นระดับโลกนะก่อนหน้านี้ทางททเองเรามีสำนักงานททที่อยู่ในต่างประเทศนะครับทั้งทุกโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปหรือว่าโซนอเมริกาหรือว่าโซนเอเชียด้วยกันนะครับเราได้ทำ PR อย่างต่อเนื่องแล้วก็เคยมีการนำเอาหน้ากากเอาตัวผีตะโขนเองเนี่ยฮะไปแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในงานไทเฟสต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกระแสอันนึงที่เกิดจากหนังเกิดจากละครที่เข้ามาถ่ายทำในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทางเมืองอันดงของเกาหลีนะครับต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมตรงนี้ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการตื่นตัวทางด้านการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในด้านของการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมที่ในแต่ละเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกันทางด้านหน้ากากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ในประเพณีของท้องถิ่นด้วยตรงนี้ทำให้ปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยหลากหลายพื้นที่มากขออนุญาตยกตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของลาวจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็อินเดียเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่าปีก่อนๆ นะครับแล้วก็ทางททเองนะครับได้ทำกำหนดการของงานผีตะโขนก่อนหน้านี้นะครับแปลเป็น3ภาษาด้วยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเผยแพร่ไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่ออย่างนี้ว่าในเรื่องของว่าทำบวกกับเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนะครับเราอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาไว้แล้ววัฒนธรรมตรงนี้มาสร้างให้เกิดเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนของเงินตรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินตราในประเทศแล้วก็เงินตราในต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากจะฝากให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนกับสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเรามาเยี่ยมชมงานประเพณีของพวกเราเนี่ยนะครับให้เกิดความประทับใจนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยกลับเดินทางกลับมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมในพื้นที่ทั้งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสายลมแสงแดดและสายหมอกนะครับแล้วก็หรือมาเยี่ยมชมประเพณีที่มีทั้ง3ผีนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยของเราหรือมาเยี่ยมชมในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอื่นหรืออาหารการกินต่างๆนะฮะให้เกิดความประทับใจให้เกิดการบอกเล่าบอกต่อนะครับว่าจังหวัดเลยเรามีของดีอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับตรงนี้
1: ช่วงสุดท้ายครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานประเพณีผีตาโขนครั้งนี้กันหน่อยครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับครับขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เราฟังรายการในขณะนี้นะครับอยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับดูจากท่านประธานมาเปิดงานดูจากจำนวนผีตะโขนที่ออกมาเล่นดูจากขบวนแห่ที่ตกแต่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยในช่วงงานเทศกาลผีตะโขน 3-4 วันเนี่ยไม่น้อยกว่า1,700,000คน นะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนกว่าไม่น้อยกว่า188ล้านบาทถึงประมาณถึง200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาช่วยกันรักษาให้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเนี่ยอยู่กับจังหวัดเลยอยู่กับด่านซ้ายไปยาวๆนะครับยังมีเวลานะครับสำหรับใครที่วางแผนนะครับงานจัด20 21 22นะครับนอกจากในช่วงนี้แล้วนะครับยังมีวันไหลผีตาโขนอีกตั้ง3วัดนะครับติดตามทั้งผ่านทางเพจของททนะครับถ้ามาไม่ทันไม่เป็นไรเรามีวันไหลแล้วก็มีวันไหลผีตาโขนใหญ่อีกอันก็คือ11กรกฎาคมนะครับอย่าพลาดติดตามได้ทางเพจททสำนักงานเลยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยสวทด่านซ้ายสวทจังหวัดเลยด้วยนะครับหลงเลยรักเลยรอเลยครับผม
1: โอ้โหขอบพระคุณท่านผอ.มากๆครับท่านจริยาธรสูหูผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่คุณผู้ฟังครับแน่นอนห้ามพลาดจริงๆนะครับงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานระดับโลกเลยที่จังหวัดเลยที่ด่านซ้ายนะครับย้ำกันนะครับใครที่กำลังสนอกสนใจอยู่เชื่อว่าวันนี้มีข้อความเยอะเลยบอกว่าอยากไปมากๆเลยคุณบอลน่าสนใจจริงๆทั้งไปเที่ยวด้วยไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ไปงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน2569อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดเลยก็นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับทุกวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับพาไปที่จังหวัดเลยแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปอุดรกันนิดนึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปลื้มครับชาวอุดรวันนี้โอ้โหคึกคักมากๆเลยท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีช่วงเช้าใช่ไหมครับก็ไปดูเรื่องของการตรวจเรื่องของอพาร์ตเมนต์เล่าไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงนี้จะเล่าภารกิจที่ไปร่วมสืบสานผ้าไทยด้วยช่วงบ่ายท่านก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าครับไปร่วมงานสืบสานผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกต้องบอกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีเดินหน้าครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดนะครับทุนทางวัฒนธรรมหรือ Legacy สาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ที่อุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจังหวัดอุดรธานีนะครับจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายณัฐพงษ์คำวงปินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดคุณผู้ฟังของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็การผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับเรื่องสำคัญเลยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์ครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยนั่นเองนะครับแน่นอนภายในงานในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยทั้งนิทรรศการการแสดงผลงานกว่า100ผลิตภัณฑ์จาก10ชุมชนทั่วประเทศผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้การออกแบบและก็เรื่องของแฟชั่นร่วมสมัยนะครับมีเวทีเสวนาด้านผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยภายใต้ ได้หัวข้อสำคัญนั่นก็คือชุดไทยพระราชนิยมจากราชสำนักสู่ความร่วมสมัยชุดไทยพระราชนิยมกับภูมิปัญญาไทยจากมรดกวัฒนธรรมสู่แรงบันดาลใจใหม่และก็เรื่องของแฟชั่นไทยกับอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลกนะครับใครที่สนอกสนใจครับเชิญเลยนะครับมาร่วมได้นะครับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการผู้สนใจด้านแฟชั่นครับพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเข้าชมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายครับระหว่างวันที่19ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์21มิถุนายนตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มณบริเวณอุดรฮอลล์นะครับชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็พร้อมชวนติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการครับในวันที่11สิงหาคมจนถึงนู่นเลยครับ13สิงหาคมณชั้น1ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของถนนดนตรีกันบ้างใครที่ติดตามกันอยู่ครับถนนดนตรีเรื่องราวน่าสนใจเชิญติดตามครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับศุกร์นี้วันนี้เนี่ยวันที่19ศุกร์หน้า26มิถุนายนห้ามพลาดเลยนะครับน้องเก็ตใช่ไหมครับบาสเกตนี่ต้องมาเจอกันนะครับถนนดนตรีส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับย้ำกันศุกร์หน้านะครับศุกร์ที่26มิถุนายนถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานย้ำนะครับจัดที่สถานีนี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเขตดินแดงแขวงดินแดงงานนี้ครับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใครที่กำลังเตรียมตัวที่จะมาครับย้ำกันเลย78ปีหงาคาราวานนะครับจุดพักของนักเดินทางพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะครับหลายคนที่เข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีอาจจะเห็นว่าเอ๊ะคุณบอลแล้ว เขาประกาศว่าเต็มแล้วไม่เป็นไรครับพี่โยพินโยรุ่งสมัยย้ำนะครับว่ามากันได้เลยคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลมากันได้ครับมากันได้เลย walk in เข้ามานะครับเชิญชวนกันเลยใครที่ติดตามกันอยู่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับวันศุกร์หน้า26มิถุนายนครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับหรือว่าการติดตามกันผ่านทางสวทของเราทุกๆข้อความนะครับเรียกว่าโอ้โหหลายคนเลยมีการส่งข้อความเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องราวที่ต่อเนื่องกันหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านมท.3ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พักพิงนะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะม่วงห้วยม่วงนะครับที่เทศบาลนครอุบลราชธานีกำชับครับกำชับเลยว่าให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องมี1เลยมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มโดยล่าสุดครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็พร้อมคณะครับลงพื้นที่นะครับเพื่อไปตรวจเยี่ยมนะครับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการทักทายประชาชนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมการฝึกอย่างเป็นกันเองจากนั้นครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะก็ได้มีการเยี่ยมนะครับเรื่องของการฝึกการปฏิบัติการอพยพกลุ่มเปราะบาง รวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนคุณผู้ฟังแล้วก็การคัดกรองผู้อพยพการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการแพทย์นะครับเรื่องของรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มการเยียวยาจิตใจแล้วก็มีกิจกรรมทางการศึกษามีกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของน้ำสุขาภิบาลสุขอนามัยการบริการเรื่องของการตัดผมด้วยครับแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพมีการมอบถุงทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน10ครัวเรือนนะครับโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ยังได้มีการพบปะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำครับว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องรองรับนะครับผู้ที่เป็นพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญต้องมีมาตรฐานคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เรียกว่ายามเกิดเรื่องของอุทกภัยให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ทั้งตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงนะครับที่เทศบาลนครอุบลราชธานีท่านย้ำกำชับครับว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องปลอดภัยต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มนั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีน้องปาล์มด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายน้องเกรซด้วยนะครับนี่หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ปิดท้ายกันหน่อยนึงนะครับเด็กที่ติดจอล่าสุดเพจของสวท.มี6วิธีง่ายๆมาฝากกันใครที่มีบุตรหลานติดจอนะครับเขามีการโพสต์เอาไว้เคล็ดลับง่ายๆเรื่องแรกเลยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เป็นเวลาจัดตารางการนอนให้เหมาะสมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าลืมผักแล้วก็ผลไม้นะครับลดหวานลดเค็มลดมันดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลปลูกฝังพฤติกรรมครับต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันจำกัดการใช้หน้าจอสำหรับน้องๆที่ติดจอใช่ไหมต้องมีการกำจัดนะฮะต้องมีการจำกัดนะครับจำกัดเรื่องของการใช้หน้าจอและก็เทคโนโลยีมันทำกิจกรรมนะครับที่สร้างสรรค์ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อเสริมทักษะให้กับชีวิตด้วยนะครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเป็นจับประเด็นทริปส่งท้ายกันในวันนี้ขอบคุณคุณสุเทพโกยวงด้วยนะครับเพิ่งกลับมาแชร์เรียบร้อยนะครับหนุ่มเพชรภูไทยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะมีคุณเฉลิมชัยด้วยฟังจากเพชรบูรณ์แต่ว่าเพชรบูรณ์ฝนไม่ตกคุณอุบลวันนี้ทักทายมาฟังทุกวันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเรียกว่าไม่เหงาที่เราคุยกันคุยข่าวกันในทุกๆเรื่องผู้ดีที่ราบสูงโอ้ชื่อเท่จริงๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกข้อความที่กำลังติดตามกันอยู่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันต้องรักษาสุขภาพออกกำลังกายด้วยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้เวลาหมดละบอลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกัน2 รอบ 2 รอบนะครับช่วงบ่าย3 โมงจนถึง4 โมงเย็น1 รอบฝากไว้ด้วยประชาสัมพันธ์กันแล้วก็5 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มด้วยนะครับก็มาเจอกันพิเศษนะฮะสำหรับวันจันทร์ที่22นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเปิดด่านปิดด่านมันทำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒ ฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่จะรับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนําเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกําจัดจุดอ่อนนี้กําจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกําจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกําจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
6: ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบดยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของไบโอเบสยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้ง

0: ที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
1: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
2: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
5: wow.
4: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
6: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
7: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
10: โหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
9: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทางสถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60/40นะคะผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ค่ะโดยเริ่มในวันที่15 มิถุนายน 2569นี้นะคะลดขาอาหารและก็ขาส่งช่วยประชาชนค่ะประหยัดขาใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระเปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนค่ะโครงการไทยช่วยได้พลัสนะคะ60/40เพื่อช่วยลดภาระค่ะครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าร้านอาหารเข้าไปหาผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการฉายสิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะบน4แพลตฟอร์มหลักนะคะได้แก่ Shopee Food นะคะ LINE Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายค่ะและก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะคะภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569ค่ะในช่วงเวลา6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยท่านสามารถเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food นะคะ LINE Man Grab Food และก็ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐมุ่นเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างถั่วถึงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการขยายสิทธิ์ที่ประโยชน์นะคะสู่บริการ delivery ครั้งนี้ค่ะเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุนะคะผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานและก็ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารนะคะรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับ Shopee Food เนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันด้านไลน์แมนเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบสิทธิ์นะคะพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ที่ชายเนี่ยสามารถใส่โค้ดนะคะ LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมนะคะรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการแล้วก็รับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ค่ะในส่วนของ Grab Food เนี่ยจัดแคมเปญสนับสนุนนะคะผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ด้วยส่วนลดค่าอาหารนะคะผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงินไขของแพลตฟอร์มและก็บริการส่งฟรี Grab Save นะคะสูงสุด5 กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชน นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยขยายช่องทางการค้านะคะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการจ้างงานในระดับชุมชนนะคะโดยรัฐบาลมุ่งวางไฮโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40เป็นกลไกสำคัญค่ะในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีนะคะและก็แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนนะคะลงสู้ร้านค้าและก็ชุมชนค่ะและก็เศรษฐกิจท่านรักอย่างถั่วถึงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพนะคะชีวิตของประชาชนอย่างยืนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะปูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า พื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็ก และเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นบราซิลพบเฮติเวลา 7:30 นและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 นการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cup S Cola Southeast Asian Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนี้และ AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมณ Terminal 21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นส่วนรายการ AVC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา 19:00 นไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Nowปุริภัทรสอนการรายงาน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะตอนหนังสือแสดงความไม่ยินยอมผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2 ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1 ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองถูกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราว

กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบ่นใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิต

0: วิทย์มาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ส.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจเพราะสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความวางใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉัน ฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พลั้งปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแขวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่เป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม่ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคติน แต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากเขม่าวควันพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับควันกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ทีหลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหน แต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
11: นายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่า ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
12: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่ทอมนิ่งย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
6: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
13: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินต์ คำพิระวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวัน
ันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้างAI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะท

0: คำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามมากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่ไม่เกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคนึงเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอล์กของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI influencer เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมในการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริดจ์ที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดจ์เนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มเหงื่อหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากล่ะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับถ้าให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไร เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เป็นแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสาย

0: ทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
6: นายรัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ11และฮ12นะกี้ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้

0: จัดโดยเครือมติชนนะ25ถึง28มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวน์นะ3ย่านมิดทาวน์น่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาแบบเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันหรือว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของอภัยภูเบศทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย
1: ์ค่ะก็เตรียมทำข้อมูลอะไรอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะแล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
1: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ2ถึง5กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ตอนแรกว่าจะไม่ไปสักหน่อย
0: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
1: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
0: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
0: โอเคเลยครับกาซิดีนป่ะตัวกาซิดีนป่ะ
1: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก็คือดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูกแล้วก็หมอเนี่ยจะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซีดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนใน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้หลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1เคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสนึงที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขานะคะเออเพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผล นะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนแบบว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะ
0: ครับ
1: ถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ราดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่แบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอ่ะนะคะ
0: มีรส
1: ฝาดจึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผู้พองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวกอัลฟาแมงโกสตินแกมมาแมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยๆเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวนึงที่เขาเรียกว่าสาร AGEนะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไพร็อปโตซิสนะคะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบ ออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยปรึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพลอปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะ
0: ครับ
1: senescence fibroblast cells นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
0: ี
1: น
0: ี้
1: อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารอัลฟาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาสนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelial growth factor ซึ่งโกลด์แฟกเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรราชนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและ101นะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
0: uh-huh.
1: แล้วก็ทั้ง2กลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆ ชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะ มีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วันแล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
0: โอ้ครับ
1: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่แตกต่าง
0: กันใช่ใช่
1: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานน่ะที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
0: ครับ
1: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาพบว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นนะคะ
0: wow.
1: ก็ช่วยได้
0: oh. คือ
1: จริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
0: มันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสหนึ่งในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซีดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว่าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะ
0: ค
1: แล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะ
0: ค
1: ซึ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้ อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะ
0: ค
1: ทีนี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซีดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบหยุดยากาซีดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะ
0: คร
1: ับ เขาก็พบว่าตัวกาซีดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มข้อบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการใช้กันนะคะก
0: ็
1: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะเรื่องไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า
0: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส
0: ้
1: นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้ม
0: uh-huh.
1: นะคะก็คือสลับวันกัน
0: อ
1: ะ oh. ลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
0: โอ้แค่ยักษ์ใครอยากได้แกงส้มนะแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลท์แคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
1: ช่แต่จริงเล่มท้องไส้ก็ดีนะคะ
0: ดีทั้งคู่เลย
1: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่ายสามนะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได้
0: อันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
0: ัน
1: นี้ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ27มิถุนายนแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเริมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาตีผลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาตีผลาน้ำอัญชันชาหูเสือนะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยโพลูชิลนะคะลด
0: 20%
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮ11-12นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
0: นะ
1: จะเป็นสมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
0: ๆที่
1: เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปงานเลย
0: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
1: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่ายสามเนาะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
0: 2รอบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันสมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย2
0: บ่าย2ใช่ใช
1: ่ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแซ่นะคะหอมแซ่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
0: รังจืดหนองทะเลของดี
1: ไม่รู้ว่าเป็นพันหรืออะไรนะคะ
0: เป็นพันที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นดร.ต้องบอกว่าสารสัมพันธ์จะสารสำคัญจะสูงพันนี้ครับผมดอกจะเข้มนะฮะครับ
1: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
0: ลงยาพลูลงยา
1: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
0: าก
1: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
0: กลิ่นจะฉุนกว่าก
1: ว่าใบกะเพราปกติ
0: กลิ่นจะแรงกว่า
1: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะคะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
0: ก็ชื่นใจ
1: ใช่ใช่คือปีที่แล้วหนูอยากได้มากเลยหนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก
0: ็
1: เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสุดสายหวานนะคะก็สุดเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่
0: uh-huh.
1: อันนี้ก็ไอตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะ
0: uh-huh.
1: ก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
0: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบนมจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศรถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ2-5กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11ฮ12เดินทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่า เหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์

0: จบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ022900473นะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร์

โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพ

0: ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะอภัยภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนสายจะตัดแล้วค่ะอยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่อ่ะโอเคครับถ้าโทรได้โทรนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ02-290-0473ครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากพิทิพย์ค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อพิทิพย์จากมาเลเซียเชิญพิทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
3: เดี๋ยวมังคุดดีจริง
4: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
3: ค่ะก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมังคุดมาฝันแล้วก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
3: ใช่แอลกอฮอล์แช่
1: ก็ต้องใช้ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิวไม่ใช่ไหม
4: ระคายเคืองได้ในบางแผล
1: ครับผมคร
4: ับ
1: คร
4: ับ
1: โอเค
3: มันเจ
1: ือ
3: จางด้วยน้ำด้วยใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ได้เจือจางด้วยน้ำ
1: โอ้เวก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันตากไว้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพ่อแก่แม่แก่เขาเอ้ยเขาร้อยเปลือกมังคุดไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
5: นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะครับไม่ต้องฟังวิทยุคร
1: ับ ไม่ต้องฟังวิทยุครับคุยทางโทรศัพท์ครับ
6: ครับ
1: เชิญเลยครับ
6: ครับให้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมคะ
4: เป็นน้ำค่ะเป็น
6: น้ำ
4: สารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
6: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
4: แผลสดแผลเลื้อรังค
1: ่
4: ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
4: ใช่แผลกดทับก็ได้
6: คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆค่ะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่ามันสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
6: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค
4: ่
6: ะ
4: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
6: อ่
4: ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
1: มัน
4: ก
1: ็ไม่ค่อยอันตราย
4: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
1: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
6: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค
1: ่
6: ะ
1: ลองได้ครับ
6: ขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะคะ
1: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
6: เม็ดเล็กๆค่ะ
1: เหมือนผดอ่ะเหร
6: อ
1: คล้ายๆผดอ่ะเหรอ
6: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรอีสุปอีใสอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่อีสุป
1: ไม่แตกก็ทาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่ไหมครับ
4: ก็ลองทาได
1: ้ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
6: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อนี้สั่งซื้อที่ไหนคะ
1: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได
4: ้ค่ะ
6: สั่งออนไลน์
1: โทรศัพท์ก็ได้ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
4: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
1: ในShopee Lazadaได้หมดเลยมีหมดครับเสิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซิดีนเปลือกมังคุดอภัยภูเบศกาซิดี
6: น
1: เปลือกมังคุด
6: มันในโทรศัพท์พี่นี่มันมีของอภัยภูเบศนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
4: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
6: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะก็จะขึ้นอะไรมาเรื่อยๆไม่ที่เจ้าจะกดตรงไหน
1: สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
6: ทางโทรศัพท์ตรงไหนเรา
4: ให้ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
6: ก็ยังไม่ได้ถามเลยครับ
1: เอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
6: ค่ะ
1: แล้วก็02
6: ค
1: ่
6: ะ
1: 877
6: 10ค
1: ่
6: ะ
1: 02-02-877-10นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
6: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหม
1: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร์
6: ค
1: ่
6: ะ
1: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
4: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
1: มีคำถามไหมมีคำถามไหม
6: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
4: ได้ค่ะ
1: ได้เบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
6: ค
1: ่
6: ะ
1: 086
6: ค่ะ
1: 563
6: 563ค่ะ
1: 1123
6: 1123ค่ะ
1: 0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
6: ยังพี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องวนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
4: น้ำลายสอช่วงสายๆเหรอคะ
6: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาทั้งบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
4: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
6: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
4: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
6: อ๋อใช่ค่ะกินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
4: อ๋อแต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
6: อ๋อไม่มีค่ะยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เคยซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมและอาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงอะค่ะ
4: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะเพิ่งมาเป็น
6: ค่ะใช่ไหมค่ะ
4: ทีนี
6: ้คือ
4: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
6: หมอใส่ค่ะ
4: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
6: อ๋อเคยเป็นบ่อยค่ะกดไหลย้อนนะคะ เพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
1: เคยเป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
4: า
1: ะ
4: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
6: เนาะตอนนี้พี่ก็เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้แกลซิทคอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
4: คือถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
6: ้
4: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เข้มขัดขึ้นนะคะ
6: น้องค่ะมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
4: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
1: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
6: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
4: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
1: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดีเนาะเอามาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพื่อนใหม่เพิ่มเติมนะครับ
6: ค่ะ
1: โอเคครับ
6: ค่ะขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
4: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใจ
1: อาจจะรำคาญหน่อย ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
0: ค่ะอยากถามว่าไออะค่ะไอมันไอนานอะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัด
4: จ้ะ
0: หมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะมันมี
4: คนไข้
0: มีแบบ
4: คะมีอะไรคะ
0: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวอยู่ในลึกตรงคอค่ะไอออกมาหากออกมามันก็เหนียวเหนียวอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ค่อยออกค่ะ
4: อ๋อค่ะ
1: มีเสลดอยู่เหม
4: ือ
1: นก
4: ัน ก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมา
0: ค่ะ
4: มันประมาณนั้นไหมคะ
0: ค่ะแล้วมันเรื้อรังมาเป็นเมื่อนานมาเป็นปีอะค่ะ
4: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
0: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่แล้วนอนหลับ
4: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีเหมือนกัน
1: ภูมิแพ
4: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟู่เงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
0: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกเลยข้างในโรงพยาบาลไม่มี
4: แล้วดีขึ้นไหมคะ
0: เขาเขียนมันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
4: ทีนี้คุณไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆอ่ะ
0: เราไม่กินข้าวอ่ะอย่างนั้นมีแต่นานๆทีจะกินหวานค่ะ
4: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มันเป็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอ่ะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัว ยาของไพบูเบตก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไลโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
0: เจ้าแล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื
1: ้อ
0: ยา
1: เมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
0: ไม่ได้จดค่ะ
1: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับ
0: ค่ะ
1: จดพร้อมยัง
0: ค่ะ
1: 02
0: 02
1: 02
0: 02
1: 877
0: 877
1: 10
0: หน
1: ึ่
0: งศ
1: ู
0: นย์
1: ผมทวนยาวๆนะ02-02-877-10ตรงนะ
0: จ้า
1: อีกเบอร์นึงครับ086
0: 086
1: 563
0: 563
1: 1123ครับ
0: 1123
1: ครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาท้ายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
7: ฮัลโหลเนื้อมังคุดอ่ะมีประโยชน์ไหมทำไมบอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
1: เอาเนื้อมังคุด
4: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ริดเย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะ
7: แล้ว
4: ก็น่าจะประมาณ
7: ประโยชน์ของมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
1: เนี่ยคนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
4: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
1: เปลือกเนี่ยเอามาทํายาแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
7: ้คร
1: ับครับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
7: ครับผม
1: ครับ
7: งานที่3ย่านนิทราวันไหนบ้างนะ
1: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
7: ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะอาจจะไปเวทไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
7: ก็โอเคขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
4: ค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
14: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
9: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
15: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี
16: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1ประตูต่อ1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0ประตูต่อ1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียร์อลิซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบ ด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิเอโร่เป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4-0ปี2004ชนะ6-0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7-1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบมอร็อกโกเวลา5:00 น.กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา2:00 น.และตุรกีพบปารากวัยเวลา10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกันเ
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์ภาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงข้อความสำคัญเนื้อหาสำคัญในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วเราไปกราบนมัสการแล้วก็พบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ถึงทุกวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าให้อ่านพระไตรปิฎกก็จึงมาชักชวนท่านผู้ฟังมาร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดว่าก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราทำจบได้ในกระบวนการนี้ความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางก่อนที่จะมาคุยกับท่านฟังพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทั้งแปลฉบับนั้นแปลฉบับนี้บางครั้งสงสัยไม่เข้าใจยังไงไปดูภาษาบาลีบ้างไปดูที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆอธิบายไว้บ้างเราก็นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยฟังแล้วดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันใช่ไหมยังไงเราก็ไปศึกษาดูจากในตำราคัมภีร์เพิ่มเติมบางทีเรื่องราวตรงไหนจบตรงไหนแล้วเราดูต่อไปจะเป็นยังไงอ่านมาก่อนบ้างไปดูตามหลังบ้างความรู้ของเราก็กว้างขวางขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกวันเสาร์เราเป็นประจำทางสถานีวิทยุนี้ท่านฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูทาง YouTube ดูทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็ติดตามได้อีกประการหนึ่งก็คือรายการธรรมรับอรุณของเราเนี่ยคุณเดินใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังบางคนก็ชอบฟังนิทานบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติทีนี้สำหรับท่านที่ชอบศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็จะมีส่วนที่เข้ากันก็คือวันพฤหัสกับวันเสาร์แบบนี้
0: เจ้าค่ะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่วันพฤหัสนั้นจะเป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่เอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังโดยไม่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่วันเสาร์นี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกคือเรียงตามลำดับเลยเอามาอธิบายโดยไม่อ่านให้ฟังนี่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองเรียงตามมาลำดับอยู่แล้วแต่วันพฤหัสเนี่ยไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับเมื่อที่เอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาพูดคุยให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันกับช่วงของสำคัญชีวิตที่อันนั้นจะไม่ได้เน้นพระสูตรเลยจะเน้นเฉพาะการนำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้บางทีต้องพลิกแพลงหลากหลายรูปแบบมันก็จะไม่ตรงเป๊ะกับเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะมันต้องเอาไปดัดแปลงในบางเคส
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือในพูดถึงท่านผู้ฟังบางคนที่ไปฟังในช่วงอื่นๆต่างๆแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีที่สอนในพระไตรปิฎกในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้หน่อยว่ามันแยกเป็นรายการรายการกันไปเป็นคนละอย่างถ้าต้องการศึกษาในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นนี้ที่เจาะจงมากก็จะคลังพระสูตรนี่แหละอ่านได้ฟังเลยนั่นคือทุกวันพฤหัสถัดมาก็จะเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่อธิบายให้ฟังในทุกวันเสาร
0: ์
1: ส่วนใต้ร่มบริบทก็ด้วยเนาะหัวข้อแม่บทมาอธิบายอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องไปอย่างไรอย่างไรอันนั้นทุกวันพุธตามร่มบริบทก็จะมี3รายการนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวเดียวกันกันที่ชอบฟังก็แยกเลือกฟังให้เหมาะสมกันละกันเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เชิญไป
0: แล้วใครที่ชอบการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็ฟังทุกเช้าวันอังคารถูกไหมเจ้าค่ะ
1: นั่นคือช่วงของจิตวิเวกใช่
0: เจ้าค่ะทุกเช้าวันอังคารจิตวิเวกและถ้าจะฟังว่าอะไรมาปรับใช้ในชีวิตบ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะจัดร่วมกับคุณทรงพลชูเวศในบางสัปดาห์คือจันทร์เว้นจันทร
1: ์
0: ก็ฟังกันทุกวันจันทร์นะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะเจ้าคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี
1: ้
0: ก็เป็นรูปแบบที่เราปรับมาให้เป็นรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละวันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับกันอย่างดีนะเจ้าคะเพราะว่าก็มีท่านผู้ฟังตามที่เราได้ขอความเห็นนั้นก็ขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยจัดรายการต่อไปแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อไปนะเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ในเล่มที่3ของอังคุตตรนิกายตอนที่แล้วเราจบในเรื่องการเดินจงกรมมีอานิสงส์5อย่างวันนี้ก็จะมาถึงในข้อที่30ว่าด้วยพระนาคิตะเรื่องราวนี้เกิดที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชานังคละในตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีภิกษุที่ชื่อว่านาคิตะท่านเป็นอุปถาและในคราวนั้นก็เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยพระพุทธเจ้ามา
0: ถูกค่ะ
1: พระพุทธเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยเดินทางมาโอ้เป็นนักบวชเนี่ยเป็นโอ้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยนานๆจะได้เห็นคนแบบนี้สักทีนึงไปๆเราพากันไปไปดูไปชมไปฟังเราไปแล้วนี่ก็ถือเครื่องตยธรรมเรื่องตยธรรมนี่คือหมายถึงของกำนันบ้างหรือสิ่งของที่จะมอบถวายให้คือไม่ไปมือเปล่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ที่ท่านพักอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกโอ้เสียงอื้ออึงกันดังมากคนนั้นเตรียมอันนี้มานี่เธอเตรียมอะไรมาแล้วฉันเตรียมอันนี้มาแล้วเธอจะพูดอะไรยังไงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตื่นเต้นน
0: ะ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนั้น
0: เ
1: ป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านพระนาคิตะตอนนั้นก็เป็นพระอุปชาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออนี่มันเสียงอะไรกันนี่อยู่ข้างนอกนี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาออมารุมดูกันเพื่อที่จะมาถวายของทั้งของเคี้ยวของอะไรต่างๆเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราผู้ใดที่ไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้โดยยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งในกัมมสุขก็ต้องมีการไปตามความปรารถนาอาศัยลาภสักการะแล้วก็มีการสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปให้ฟังนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระนาคิตะก็บอกว่าโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับเธอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางไหนพวกพราหมณ์ชาวชนบทชาวบ้านเขาก็จะตามไปทางนั้นเหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มที่ราบที่ดอนต่างๆไปในตามทางที่มันจะไหลไปไหลไปนะตามแรงดูดของโลกแต่ในที่ต่ำเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นผู้ที่ใครๆก็จะติดตามไปเรามาหยุดกันที่ตรงนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้คนที่เป็นอุปถัมภ์นี่ควรจะต้องคล้อยตามแต่ท่านพระนาคิตะนี่ไม่คล้อยตามคือในลักษณะที่ว่าควรจะต้องไปนะท่านบอกไม่ไปไม่ได้ควรต้องไปอย่างนี
0: ้
1: คือไม่ทำตาม
0: คนมีศรัทธาประสาทจะมาเจอแล้วก็จะถวายของแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ก็จึงว่า
0: okay.
1: ควรจะไปเจอเอาแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไปคือไม่ใช่ว่าไม่ไปนะแต่ย้ำว่าเราไม่ติดยศและไม่ติดเราแล้วก็จึงบอก5ข้อนี้ขึ้นมาคือย้ำในเฟรสเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นละ
0: okay.
1: แล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นวาระที่2ได้พูดแบบเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติม5ข้อนี้ขึ้นมา5ข้อนี้น่าสนใจ1
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นผลไหลออกมาของเหตุถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลมี5ประการดังนี้คือ1อุจจาระปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากอาหารที่เรากินดื่มเคี้ยวเข้าไปนี่ต้องเป็นอย่างนั้น
0: คือ
1: แบบนี้ make sense นะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกินอะไรเข้าไปมันก็ดูดซึมไปที่เหลือก็ไหลออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะ
0: คือถ่ายออกมาจากร่างกายเรานะเจ้าคะ
1: ใช่นี่ข้อที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาความทุกข์ความโศกความคับแค้นย่อมเกิดเพราะอาศัยความรักถ้ามีความรักและความรักนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนที่เรารักนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความโศกมีความร่ำไรรำพันแสดงว่าความรักนี่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนอาหารที่กินเข้าไปที่ไหลออกมาจากอาหารนั่นคืออุจจาระปัสสาวะสิ่งที่ไหลออกมาจากความรักนั่นคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจแปรสภาพไปละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: อันนี้เข้าใจเนาะข้อที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะแต่ไม่อีกข้อที่สามท่านบอกว่าเวลาที่เราตามประกอบในสิ่งที่ไม่สวยงามเวลาพยายามที่จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ต่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการเจริญอสุภานิมิต
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างโดยความเป็นของไม่สวยงามคือการที่เราเจริญอสุภานิมิตอยู่มากๆทำอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามอันนี้คือมีเรื่องราวที่เป็นประวัติของครูบาอาจารย์อยู่มากมายเลยที่พอท่านเจริญอสุภะมากๆมากๆเสร็จปุ๊บเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นคนที่เขายืนเรียงบิณฑบาตรอใส่บาตรกันเนี่ยเหมือนเป็นซี่โครงมีแต่กระดูกอยู่ทุกคนทุกคนเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่เป็นกระดูกเต็มไปหมดร่างกระดูกเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเอาทำไมมองไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เพราะเจริญอสุภานิมิตมาอย่างมากการเห็นเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆนั้นจึงเป็นผลที่ไหลออกมาเกิดขึ้นจากการที่เจริญอสุภะมาก
0: ๆ
1: ตรงนี้ป้าจันก็เคยเจอในตัวเองก็เป็นเวลาเราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมากๆทำเป็นปีแล้วน่ะคุณชัยทำทุกวันเอ้าทำไมมองๆไปเนี่ยโอ้คนสวยๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกคนหล่อๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าแบบไม่ให้เราไปติดในของสวยงามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สามถัดมาข้อที่สี่พูดถึงการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้ท่านพูดถึงอนิจจังอย่างเดียวนะอนิจจัง
0: ค
1: ือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเห็นความเป็นปฏิกูลในผัสสะภาษาหมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเริ่มเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีภาษามาก็ผ่านทางเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมผ่านมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเมื่อเราจิตมีการรับรู้รวมกันก็เป็นภาษาภาษาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของปฏิกูลแก่ผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
0: ครับค่ะเหมือนกับเห็นความจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น
1: ๆถูกต้อง
0: ครับ
1: นี่คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้าพูดถึงเหตุคือการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดขึ้นและความดับไปในอะไรในขันธ์ทั้งห้ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปในขันธ์ทั้ง5แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยึดถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเลยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงความยึดถือเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายไปขันธ์5นะขันธ์5
0: เจ้าค่ะ
1: ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นความดับไปของขันธ์5นั้นอยู่เรื่อยๆ
0: เจ้าค่ะ
1: อุปทานคือความยึดถือในขันธ์5เขาจะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคืออุปทานขันธ์5
0: เจ้าค่ะ
1: อุปทานมันเริ่มจะแยกออกจากขันธ์5ได
0: ้
1: อุปทานเนี่ยไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5โอเคนะอุปทานไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5แล้วถ้าเราเห็นขันธ์5ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับขันธ์5ติดกันอยู่ขันธ์5เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคเรื่องนี้ท่านอธิบายไว้แค่นี้เลยจบตรงนี้เลย แล้วก็
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่รู้ว่าได้ไปพบกันหรือไม่ล่ะแต่คือเทศให้พระนาคิตาเนี่ยฟังก็จะไม่คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ไม่บอกตรงๆอ่ะว่านี่อุปถากเนี่ยอย่าเป็นแบบนี้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เทศให้ฟัง
0: เทศให้ฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้
1: หมายถึงว่าไม่ก็เทศให้ฟังคือไม่ได้ก็ไม่ได้เทศตรงๆว่าเธอต้องทําอย่างนี้นะแต่คือเทศ
0: เจ้
1: ให
0: า
1: ้
0: ค
1: ฟ
0: ่ะ
1: ังว่าเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเป็นต้นนะเรื่องห้าอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลออกสิ่งที่ไหลออกจากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องนั่นนี่คือห้าข้อนี้จึงพูดขึ้นมาโดยที่พระนาคิตาก็ไม่ได้ถาม
0: เจ้าค่ะ
1: แค่อยากให้พระพุทธเจ้าไปพบบุคคลเหล่านี้เท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วก็เทศให้ฟังเรื่องนี
0: ้เจ้า
1: เพ
0: ค
1: ราะ
0: ่
1: ฉ
0: ะ
1: ะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติกุณฑิจัยของในการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเราเวลาท่านต้องการอะไรยังไงเราก็ต้องคล้อยตาม
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระอานนท์เนี่ยพระอาจารย์จึงเข้าใจท่านเลยว่าตอนแรกๆที่เขาคิดว่าจะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยตลอดแต่นั้นคือปีที่12แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยเดิมทีกับพระนาคิตะบ้างพระสาคตะบ้างพระรูปนั้นรูปนี้บ้างคือไม่ได้อยู่ตลอด
0: คือไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งประจำถูกไหม
1: ใช
0: ่
1: ใช่ไม่ได้มีประจำก็เลยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนั่นนี่เอางั้นเราจะเอารูปไหนให้เป็นประจำดีเรื่องทั้งหมดมันก็จึงมาตกลงที่ท่านพระอานนท์พระอานนท์ก็จึงขอไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ในช่วงของนิทานพรรณนาหรือว่าพร8อย่างที่ท่านพระอานนท์ขอนี่ก็คือจุดนี้ด้วยว่าเอาถ้ามีใครจะเข้าพบแล้วท่านพระอานนท์เห็นสมควรแล้วก็จะจัดเวลาให้เข้าพบในเวลาที่เหมาะสมขอให้ได้เข้าด้วยอันนี้ท่านจึงขอไว้ก่อนก็คงจะปรารภเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยแหละนะอาจารย์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะอันนี้คือประสูตรที่30ข้อ30เป็นประสูตรแรกที่เราพูดถึงกันในวันนี
0: ้ก็คือนาคิตาสูตรนะคะ
1: นาคิตาสูตรใช่
0: เกี่ยวกับเรื่องของพระนาคิตะณจุดนั้นนะเจ้าคะ
1: ทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในบทธรรมะ5อย่างตรงนี้ที่ว่าสิ่งที่ไหลออกจากการกระทำก็คือเหตุผลนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยกเอาเรื่องจระปัสสาวะมาว่าเป็นสิ่งที่เราออกจากการกินอาหาร
0: หรือ
1: ว่าเอ๊ะถ้าคนที่ได้ความสุขจากเนกขัมมะได้ความสุขจากเนกขัมมะหรือว่าใน5ข้อนี้ไม่มีพูดถึงเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญไม่มีเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เหตุปัจจัยที่ให้ท่านพูดเรื่องนี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญโอเคป่ะลาภยศสรรเสริญว่ามีคนจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายให้ยกย่องให้มีชื่อเสียงต่างๆนั่นนี่โอเคนะเอ๊ะแต่ทำไมใน5ข้อนี้ไม่มีพระอาจารย์ก็จึงต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าท่านนี่พอได้เนกขัมมสุขได้เนกขัมมสุขสิ่งที่ไหลออกมาถ้าจะเอาตัวอย่างของ5ข้อนี้มาแล้วอนุมานเปรียบไปกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นการที่เราได้เนกขัมมสุขเนกขัมมสุขคือสุขที่จะเกิดจากสมาธิจิตใจสงบเย็นมีสมาธิแล้วความที่จะอยากได้ลาภสการะยศชื่อเสียงเนี่ยจะไม่มีจะหายไป
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนะจะหายไปก็จึงมาสอดคล้องกับปรารภเรื่องเหตุตรงนี้ว่าอ๋อกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในภายในแล้วจะประกอบความสุขในวิหารธรรมในภายในไม่ได้ต้องไปหาความสุขจากที่เขาพูดดีๆยกย่องเรานั่นนี่ไม่ต้อง
0: หรือว่าเอาของมาถวายอะไรอย่างนี้นะเจ้าค
1: ่ะใช่ใช่
0: เพราะว่าของที่มาถวายนั้นเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คงประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นี่มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้เนื่องจากที่บอกว่าอ่านมาหลายรอบเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้แหละที่ว่าทำไมไม่ไปพบหรือทำไมถึงจะไปพบเอาที่ไม่ไปพบเพราะว่าฉันสุขอยู่ในภายในอยู่แล้วเพียงพอแล้วแล้วก็พอสุขอยู่ในภายในแล้วเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปพบไปเจอก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีความสุขอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอน ไม่ต้องอาศัยลาภสักการะต่างๆเหล่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงปรารภในข้อนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่30นะข้อที่30
0: เจ้าค
1: ่
0: ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับข้อ30นาคิตะสูตรนะเจ้าค่ะแล้วข้อ31ล่ะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นวรรคที่3นะวรรคที่3จบไปละต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคที่4อีก10ข้อนึงวรรคนี้ชื่อสุมนวรรคพระบาทพระสูตรแรกนี่คือว่าด้วยเรื่องของพระนางสุมนาเทวีเป็นราชกุมารีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเรื่องนี้ก็คือข้อที่31ข้อที่31เรื่องนี้เกิดที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันแล้วก็พระนางสุมนาราชกุมารีเธอมีรถอยู่500คันคือมีบริวารมากพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้นำเปรียบเทียบคนสองคนว่าคนสองคนนี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันศรัทธาศีลปัญญานะสามอย่างเสมอกันเลยแต
0: ่
1: ว่าคนหนึ่งให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานในระหว่างสองคนจะมีความแตกต่างกันยังไงจะมีความพิเศษเป็นไงจนว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยคือด้วยศรัทธาศีลปัญญาต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนแต่คนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานเอ๊ะแล้วมันจะต่างกันยังไงจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม
0: ่เจ้าค่ะ
1: ท่านก็จึงแยก5ข้อนี้บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้บอกว่าศรัทธาศีลปัญญาใช่ไหมศรัทธาศีลปัญญานะเสมอกันนะเสมอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าคนไหนที่ให้ทานคนไหนที่ให้ทานเนี่ยจะเลิศกว่าดีกว่าในเรื่องอายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์ห้าอย่างนี้จะก็เรียกว่าดีกว่าแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานก็ห้าอย่างนี้จะน้อยกว่าคือจะถูกข่มได
0: ้
1: คนที่ให้ทานก็จะมีห้าอย่างนี้สามารถข่มเขาได้คนที่ไม่ให้ทาน5อย่างนี้คืออายุวรรณะความสุขยศและอธิปไตยก็จะถูกเขาข่มได้โอเคนะ2คนนี้จะมีความแตกต่างกัน
0: อ
1: ายุหมายถึงอะไรก็คืออายุยืนไม่ยืนอายุที่เป็นทิพย์เนี่ยสมมติมีพันปีเท่ากันแต่คนที่ให้ทานพันปีของเขาเนี่ยสามารถข่มพันปีของคนที่ไม่ให้ทานได้สุขก็เหมือนกันวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณร่างกายก็จะเป็นแสงสว่างออกมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ให้ทานเนี่ยเขาจะข่มคนที่ไม่ให้ทานได
0: ้เจ้าค่ะ
1: อธิปไตยนี่คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์โอเคคำถามเธอก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังถามต่อไปว่าถ้าสมมติเทวดาสองตนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งหมดอายุละที่เท่ากันเคลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์เอาแล้วจะมีความแตกต่างกันไหมในบรรดาสองคนนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เหมือนกันอีกเลยว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะข่มกี่คนที่ไม่ให้ทานได้ด้วยอายุที่เป็นมนุษย์วรรณะที่เป็นของมนุษย์ความสุขที่เป็นของมนุษย์ยศที่เป็นของมนุษย์แล้วก็อธิปไตยที่เป็นของมนุษย
0: ์เจ้าค่ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้ด้วยข้อนี้เช่นมียศเท่ากันยศที่เป็นของมนุษย์มีเท่ากันน
0: ะ
1: แต่คนที่เคยให้ทานไว้เนี่ยเขาจะข่มคนที่ไม่เคยให้ทานได
0: ้เจ้าค่ะ
1: คนที่ไม่เคยให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้คำว่าข่มในที่นี้คุณจะใช้ต้นอธิบายไว้คุณไม่ใช่แบบว่าไปข่มขี่เขาแบบกดดันเขาหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น
0: เจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงว่าเวลาที่มีพูดคุยกันปรึกษากันว่าเอาไงดีนะฉันว่าเอางี้นะความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยจะได้รับการฟังจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนที่เขาไม่ให้ทาน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างสมมติเรามีเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในที่ทำงาน
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้คนนี้ทำไมพูดแล้วมีคนฟังมากกว่าอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังแฮ
0: คนไม่ค่อยเชื่อถืออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: มีนะมีอ่ะนี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาดีเหมือนกันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเขาเท่ากันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีคนเชื่อฟังเหมือนกันแหละแต่ว
0: อ
1: ่า
0: ืม
1: พอพูดกันไปแล้วเนี่ยด้วยความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักทั้งนั้นท
0: เ
1: ี
0: จ
1: ่
0: ้า
1: ก็
0: ค
1: เ
0: ่
1: ระ ื่องเดียวกันนั่นแหละพูดออกมา
0: อ
1: คล
0: ื
1: ้ายๆก
0: ม
1: ันแต่ฟังแล้วมันดูดีกว่าอะไร
0: เจ้
1: ป
0: า
1: ระม
0: ค
1: าณ
0: ่ะ
1: เนี่ยค
0: อ
1: ื
0: ือ
1: ข่
0: ม
1: ม
0: เจ้
1: เข
0: า
1: า
0: ค่ะ
1: ในข้อแบบเนี้ยได้
0: อืมเจ้าค่ะอันนี้เราเห็นในโลกจริงเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
1: ใช
0: พระ
1: ่
0: อาจา
1: ใช
0: รย
1: ่
0: ์
1: ใช่เห
0: เ
1: ็
0: จ
1: น
0: ้า
1: ใน
0: ค
1: โล
0: ่ะ
1: กความเป็นจริงเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วอายุก็เท่ากันนี่แหละอ่ะความสุขก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพอจะถูกยกย่องอ่ะว่าโอ้บ้านคุณสวยงามไหมก็บ้านดีไซน์เดียวกันเลยนะสมมุตินะ
0: อื
1: เอ
0: ม
1: อแล้วแต่ทำไมคนเขาจะมาชมบ้านของคนที่ให้ทานมากกว่าบ้านคนที่ไม่ให้ทานก็
0: อ
1: บ
0: ื
1: ้านด
0: ม
1: ีไซน์เดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบนิ
0: เห
1: ด
0: นือ
1: นึง
0: กว่า
1: ที
0: ก
1: ่
0: ั
1: เห
0: น
1: นียวค่ะเอออย่างเงี้ยนะคือเขาเร
0: เ
1: ี
0: จ
1: ยก
0: ้
1: ว
0: า
1: ่า
0: ค่
1: ข
0: ะ
1: ่มกันได้อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม
0: อ
1: ่ใ
0: ื
1: ช่ว่
0: ม
1: าไปแบบข่มในลักษณะที่เป็นกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอ่ะต่อไปอ๋อแล้วทีนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วล่ะสองรูปนี้สองคนนี้
0: ถา
1: ส
0: ม
1: มม
0: ต
1: ต
0: ่
1: ิ
0: อไปนะเจ้าค
1: อ
0: ่ะ
1: การต่อไปก็คือ1ความเป็นเทวดา2ความเป็นมนุษย์3ความเป็นนักบวช
0: เจ้าค
1: ถ้
0: ่
1: า
0: ะ
1: เป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอายุวรรณะอะไรเงี้ยแล้วนะเออแล้วมันจะต่างกันยังไงด้
0: อ
1: วย
0: ื
1: ศ
0: ม
1: รัทธาศีลปัญญาที่เสมอกันนะเสมอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาบวชเป็นพระแล้วก็น่าจะเสมอกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความแตกต่างกันอยู่5อย่างนี้คือ1คนที่บวชแล้วมีเคยเป็นทายกมาก่อนเนี่ยนะ
0: เจ้าค่
1: ส
0: ะ
1: ี่ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4คือ1จีวร2บิณฑบาต3เสนาสนะ4ก็คีรณะเภสัชปัจจัยบริการต่างๆปัจจัย4อย่างเนี้ยสำหรับคนที่มีการให้ทานมาเป็นทายกเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าคือถูกร้องขอให้ใช้สอยมากกว่าคนที่มีไม่ได้ให้ทานมามากเท่าไหร่มีการให้ทานมาน้อยไม่ได้เป็นทายกมาก่อนพอมาบวชแล้วปัจจัย4เนี่ยก็จะได้น้อยก็จะไม่ได้จีวรมากจะได้จีวรน้อยบิณฑบาตเสนาสนะหรือคีรณปัจจัยเภสัชบริการจะได้น้อยหรือจะถูกร้องขอให้ใช้น้อยคำว่าถูกร้องขอนี่คือหมายถึงว่านิมนต์ไปรับนั่นเองขอท่านนิมนต์ไปรับปัจจัย4ที่นี
0: ้
1: มีอาหารถูกนิมนต์ไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาใส่บาตรเนี่ยเราจะดูได้ว่าคนที่ถ้าไม่ค่อยได้เคยให้ทานมาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะไม่หมานคือได้น้อยภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าหมานไหมเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะมันดีไหม
0: ได้เยอะไหม
1: เออนั่นอ๋อทำไมบางวันได้น้อยเอ๊ะทำไมบางวันได้มากถ้าได้น้อยอาจจะว่าด้วยไปกันกับภิกษุที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก่อน
0: เอ
1: าไปไหนได้มากอาจจะได้เคยไปกับภิกษุที่ได้เคยให้ทานมาก่อนก็จะมีวัดบารมีกันตรงนี้ได้อันนี้สี่ข้อแรกแล้วข้อที่ห้าก็คือเวลาอยู่ร่วมกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะถูกประพฤติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นที่น่าพอใจซะส่วนมากสำหรับคนที่เคยให้ทานมาแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยให้ทานจะถูกปฏิบัติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยน้อยกว่า
0: คนที่เคยให้ทานมานะเจ้าคะ
1: อยู่ด้วยกันในวัดอย่างเงี้ยเป็นพระอ่ะถูกพูดดีๆหรือว่าทำดีๆให้มากหรือน้อยอันนี้เป็นตัวดูได้ว่าเราเคยได้ทำทานมาน้อยหรือมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าถ้ามีความแตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่ในความเป็นพระยังแตกต่างกันเลยเหรอนี่เธอก็แบบคงจะสงสัยนึกในใจนะยังมีคำถามที่สี่ต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแล้วถ้าสองคนนี้คนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่เป็นทายกมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะยังจะมีความแตกต่างกันไหม
0: อยากรู้เลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าบอกกับนางสุมนาว่าไม่แตกต่างกันเลยระหว่างวิมุตต์กับวิมุตต์ไม่แตกต่างกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เธอทราบข้อมูลนี้นะเธอแบบว่าอะโตนี่โอ้โหขึ้นมาเลยอะโหขึ้นมาเลยในคำนี้เป็นคำอุทานอะโหแล้วก็ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตีมือปรบมือเลยนะแต่ว่านี่มันเรื่องน่าสะใจจริงๆเลยนะเธอว่า
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยทานนี่ควรให้แท้ๆแ บุญนี่ควรทำแท้ๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เทวดามนุษย์หรือนักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็
0: เจ้ายค
1: ัง
0: ่ะ
1: แบบว่าปรากฏเห็นอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ควรทำแท้ๆควรทำแท้ๆเอาโดยสม
0: เจ
1: มต
0: ้
1: ิ
0: าค่ะ
1: เราพูดถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต์
0: เจ้าค
1: ถ
0: ่ะ
1: ้าคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกับอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นแหละสององค์แต่องค์หนึ่งเคยให้ทานมาองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานมาบรรลุได้บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแตกต่างกันอยู่นะองค์ที่เคยให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัยสี่มาก
0: เจ
1: แ
0: ้
1: ล
0: า
1: ้ว
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็จะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดีๆด้วยมาก
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ในขณะที่องค์ที่ไม่เคยให้ทานมาลาภปัจจัยสี่ก็จะน้อยคนที่จะมาทําดีๆกับเราก็จะน้อยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่การบรรลุธรรมนี่ได้เหมือนกันนะไ
0: อ
1: ด้
0: ื
1: เหมือน
0: ม
1: กันเออ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วจุดที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือท่านอธิบายเอาไว้ว่าความไม่แตกต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตติน่ะคือความแตกต่างกันมันมีแน่ละในเรื่องอายุวรรณะความสูงยศสวรรค์อธิปไตย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือปัจจัยสี่การได้รับการดูแลหรือพูดคุยกันจากคนนั้นคนนี้อันนี้มีแน่แต่พอวิมุตติกับวิมุตติไม่ต่างกันเลย
0: การหลุดพ้นนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะบรรลุพระอรหันต์
1: ใช
0: น
1: ่
0: ี่ไม่ต่างกันเจ
1: ไ
0: ้
1: ม
0: า
1: ่
0: ค
1: ต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: างกันทั้งเพศแล้วก็มาถ้าท่านพูดว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งให้ทานกับคนหนึ่งไม่ให้ทานนะยัง
0: เจ้
1: รา ว
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ถึงผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่าง
0: อ
1: ก
0: ื
1: ัน
0: ม
1: เด็กอายุ8ขวบหรือภิกษุอายุ100ปีก็ไม่ต่างกันจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่ต่างกันจะเป
0: ค
1: ็น
0: ่ะ
1: พรหมหรือเทวดาก็ไม่ต่างกันในการหล
0: อ
1: ุ
0: ื
1: ดพ้น
0: มเจ้าค่ะ
1: พอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนางสุมนาเทวีเนี่ยโอ้ยดีใจมากได้ยินเรื่องนี้คือบางคนมีปัญหาในใจ
0: เจ้าค่
1: เ
0: ะ
1: ธอแบบถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้รับการเคลียร์ตอบนี่ดีใจมากพระพุทธเจ
0: เ
1: ้
0: จ
1: า
0: ้า
1: จ
0: ค
1: ึ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: สรุปเป็นคาถาขึ้นมาเนี่ยบอกว่าดวงจันทร์นี่เคลื่อนไปในอากาศนี่จะสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหมดคนที่มีศีลศรัทธามีปัญญาแล้วให้ทานด้วยเนี่ยก็เหมือนกันจะรุ่งเรืองกันกว่าคนที่ตระหนี่แล้วท่านก็ยกเปรียบเทียบถึงเมฆฝนที่นอกจากเป็นเมฆแล้วสีดำแล้วร้องมีฟ้าแลบแล้วฟ้าผ่าแล้วยังฝนตกด้วยคือในเมฆเนี่ยจะมีทั้งที่ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกหรือฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องอันนี้คือมีอุปมาในหมวดสี่ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะว่าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทานด้วยเนี่ยคือจะเหมือนเมฆฝนที่นอกจากฟ้าร้องแล้วยังฝนตกด้วยซึ่งก็เป็นเมฆฝนที่ดีแล้วก็จะรุ่งเรืองกว่าด้วยอายุวรรณะความสุขโภคะตายไปก็ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
0: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนังสุมนาเทวี
0: เจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานนั้นดีอย่างไรนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แม้คุณจะมีศีลศรัทธาเท่ากันอะไรต่างๆ
1: เชิญพ
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อ32เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้เรื่องของนางจุนทีราชกุมารีก็ในทั้งสองฝั่งคุณใจฝั่งที่เป็นแคว้นโกศลมีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองสาวัตถีกับฝั่งแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองราชกฤห์ฝั่งของแคว้นโกศลก็มีนางสุมนาราชกุมารีนี่เป็นลูกของพระเจ้าประเสนที่โกศลส่วนฝั่งของพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีนางจุนทีราชกุมารีเนอมีสองฝั่งในพระสูตรที่ข้อที่32ก็ว่าด้วยนางจุนทีนี่เหมือนกันเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกันเดินขี่รถไป500แล้วก็มีบริวารมากลงรถเสร็จปุ๊บก็ไปถามคำถามแต่ถามคนละคำถามคราวนี้ถามคนละคำถามก่อนที่จะไปถึงคำถามของนางจุนทีอยากจะให้ข้อมูลแบ็กกราวด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของนางสุมนาราชกุมารี
0: ดีจัง
1: มี
0: ม
1: ีประวัติมีประวัติสั้นๆนางสุมนาเนี่ยเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเราก็ได้เคยถวายดอกมะลิให้พระพุทธเจ้าวิปัสสี ในชาตินี้เธอก็จึงได้ชื่อว่าสุมนาที่แปลว่าดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่มีรถ500คันมีบริวาร500คนก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นในจุปทวีปคือสุพรรณาราชกุมารี1จุนทีราชกุมารี2แล้วก็นางวิสาขา3คนนั่นก็คือจะเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากร่ำรวย
0: เจ้าค่ะ
1: 3คนนี้เรากลับมาประสูติที่32เรื่องของนางจุนที
0: เจ้าค่ะ
1: ฉะนั้นก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้ากับด้วยบริวารของเธอมีคำถามคำถามบอกว่าคนไหนก็ตามชายหรือหญิงที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรักษาศีล5ได้ดีผู้นั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติเลยที่ว่าพระพุทธเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงหรือที่ว่าศีลคือศีล5เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของเธอคือถามมาในเรื่องของโสตาปัตติยังคสีนะคุณเดินใจโสตาปัตติยังคสีสี่ข้อนี้นะเรียกเป็นองค์คุณของผู้ที่จะไปสู่กระแสแปลมาจากคำว่าโสตาปัตติยังคมีสี่อย่างเอ้ก็เธอก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะคุณเดินใจว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล5ก็นี่คืออย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นะ
0: ถูกค่ะ
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีล5เวลาไปวัดวันพระอย่างเงี้ยพวกญาติโยมก็จะบอกว่าวิสุงวิสุงลักขณาท่ายะนี่คือขอศีล
0: ถูกค่ะรับศีล5นะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆพระก็จะบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแล้วก็ให้สมาทานศีล5ปานาติปาตาโยมก็ว่าตามไปอย่างงี้ใช่ป่ะ
0: ถูกค่ะ
1: นี่แหละคือที่เธอถามเลยที่เธอตั้งต้นมาก่อนคืออันนี้เป็นเรื่องที่มีราชกุมารอีกคนหนึ่งชื่อจุนทะมาเล่าให้ราชกุมารีที่ชื่อจุนทีเนี่ยฟังว่าเป็นอย่างเนี้ยคนแบบเนี้ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะไม่เกิดในทุคติก็แสดงว่าราชกุมารที่ชื่อจุนทาเนี่ยก๊อปปี้คำของพระพุทธเจ้าไปเล่าให้นางจุนทีเนี่ยฟังนางจุนทีฟังแล้วเก็ตไม่เก็ตยังไงไม่รู้ก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกเอ้ยว่าหญิงหรือชายที่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไงเลื่อมใสยังไงตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติไม่เกิดในทุคติแล้วธรรมะด้วยสงฆ์สังฆะด้วยแล้วศีลอย่างไรที่ว่าเนี่ยว่าศีล5เนี่ยยังไงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามเป็นคำที่จุนทะราชกุมารก็บอกมายังไงซึ่งนี่มี4 okay. ข้อเองคุณใจพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันไป5ข้อยังไงนะในหมวด5เนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที
0: ่
1: okay. ก็ไม่รู้จะจับยัดยังไงคือถ้าจับยัดก็อาจจะจับยัดในข้อศีล5ก็ได้มั้งเนาะศีล5
0: ยกก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค
1: ่ะทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อในข้อแรกพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงผู้ที่เลื่อมใสในศาสดาอย่างไรอธิบายต่อจากคำถามตั้งต้นของนางจุนดีที่ได้ยินได้ฟังมาจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากไม่มีเท้ามีสองเท้าสี่เท้ามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าไหร่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าบริษัททั้งหลายเหล่านั้นบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลก็ต้องได้วิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่บอกว่าธรรมะเนี่ยธรรมะล่ะธรรมะอย่างไรที่ว่าถ้าถึงแล้วถึงจะไปดีได้ท่านก็บอกว่าในธรรมมีประมาณเท่าไหร่ในโลกนี้

0: ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลที่เลิศนั่นเองนี่คือข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: คือเวลาการหนึ่งคุณใหญ่มันเป็นจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะต่อเข้านิพพานแล้วก็หลุดอยู่ตรงนั้นจะแบบหลุดจากนั้นปุ๊บก็เป็นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่เป็นสังคตธรรมนี่คือทำให้การปรุงแต่งมันจะไปจบตรงนี้ตรงวิราคาธรรมหลุดปึ้งก็ไปเข้าสังคตธรรมตรงนี้จึงเป็นจุดที่ยอดสุดสูงสุดตรงนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จึงถ้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จึงเป็นจุดที่เลิศละนี่ข้อที่สองตอบคำถามของพระนางจุนดีต่อมา
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่สามสงล่ะสงคือหมู่สงแปลว่าหมู่นะคุณเดชสงแปลว่าหมู่สงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุพระภิกษุนี่คือนักบวชนกหมายถึงจะรูปเดียวแต่จะใช้คำพูดในหมอก็คือภิกษุสงภิกษุสงก็คือหมู่สง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่หมู่สงนะหมู่ภิกษุถึงจะถูกถ้าใช้ว่าหมู่สงนี่ผิดเพราะสงนี่คือหมู่ถ้าเราจะพูดหมู่สงแปลเป็นภาษาไทยคือหมู่หมู
1: ่
0: ไม่ถูกนะต้อง
1: เหมือนเดินจงกรมเป็นเดินเดินนะ
0: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ใช้คำไม่ถูกก็คือภิกษุสงหรือหมู่ภิกษุอาจใช้คำนี้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคหมู่ภิกษุอะไรเหมือนที่ว่าเลิศเนี่ยที่เราต้องเลื่อมใสนี่เอ้าก็คือหมู่นะคือสงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือไม่ใช่ว่าหมู่ไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่หมู่แห่งคนขายของไม่ใช่หมู่แห่งพ่อค้าแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนนี่คือสาวกก็จึงใช้คำว่าสาวกสังโฆสังโฆหรือสงฆ์นี่คือหมู
1: ่
0: สาวกคือผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่พ่อค้านี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาหมู่ที่ผู้ฟังคำสอนก็ต้องไม่ใช่คำสอนอื่นๆทั่วๆไปต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยเขาจึงใช้คำว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคนไหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ต้องเจาะจงลงมาเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงเป็นที่มาของสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่ว่าเป็นหมู่ที่ดียังไงมีอะไรก็ประกอบด้วยคู่สี่คู่สี่ก็คือคู่โสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันตมรรคและผลมี8บุคคลนี่แหละจะเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีควรแก่การทำทักษิณาทานเป็นนาบุญของโลกระหว่างนี
1: ้
0: คนผู้เลื่อมใสในหมู่นี้คือเป็นหมู่ที่เลิศแบบนี้นี่โอ้ยย่อมมีวิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่สามอธิบายเรื่องของสงฆ์เอาไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนศีลยังไงศีลยังไงเธอก็พูดศีลห้าอยู่แล้วเห็นไหมเธอก็พูดเรื่องศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามจนถึงไม่ดื่มสุราเมรัยพระพุทธเจ้าก็เอานัยยะที่เธอไม่ได้พูดอธิบายขึ้นมาอธิบายเธอว่าก็ต้องเป็นศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้จะเป็นศีลที่เลิศกว่าศีลทั้งหลายนี่จะเป็นข้อที่สี่ก็ดีสิอธิบายเรื่องของศีลเรื่องของศีลทีนี้ดูมาตามความเข้าใจในแต่ละข้อลักษณะการอธิบายของพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะพระอาจารย์อ่านมาอ่านมาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าข้อความที่นางจุนตีไปฟังมากับจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยราชกุมารที่ชื่อจุนทะก็ไม่ได้อธิบายคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรอธิบายแต่เรื่องของศีลว่าศีลมีปาณาติบาตเว้นขาดใช่ไหมลักทรัพย์เว้นขาดตรงนี้อธิบายไปตรงนี้แต่เธอไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายคำว่าพระพุทธหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระธรรมหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระสงฆ์ด้วยแล้วศีลเขาคิดว่า5ข้อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านก็ไม่อธิบาย

0: ตรงที่เธอได้ฟังมาไม่แต่อธิบายตรงที่เธอไม่ได้ฟังมาตรงไหนคือเพราะว่าถ้าเราจะเอา2 อย่างนี้มาจับใส่รวมกันนะคุณใจเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปในสมัยตอนหมวด4ข้อนะหมวด4ข้อในหัวข้อที่เราแบ่ง2ธรรมแบ่ง2ธรรมว่าจะเรื่องไงว่าเราเป็นโสดาบันก็ต้องเอาบทเรียนชนะใน4ข้อที่แบบละเอียดตรงนั้นเลยเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความศรัทธาอย่างมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์บลาบลาบ้าไปหรือพระธรรมเป็นสวัสดิธรรมบลาบลาบ้าไปอันนั้นมันถึงจะเต็มที่แต่ที่เธอได้ฟังมาเนี่ยย่อมาแล้วแล้วท่านก็จึงอธิบายอีกแบบหนึ่งซึ่งบทเรียนชนะตรงนี้ไม่มีที่อื่นด้วยนะที่ว่าในบรรดาสัตว์2เท้า4เท้าอะไรเนี่ยจะมีคิดว่าอยู่ในสังยุตตนิกายแต่ในพระสูตรอื่นๆนี่จะไม่มีเลยก็จะมีแค่ตรงนี้ที่บอกว่าในบรรดาสัตว์2เท้า4เท้านี่จะมีข้อนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ก็คิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีนะทีนี้4ข้ออธิบายไปละพอจบอธิบาย4ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาเนี่ยบอกว่าบุญคืออายุวรรณะเกียรติยศสุขและพละ5 อย่างนะเอาย่อมเกิดในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นแบบนี้อธิบายไป
1: มาดิ
0: ก็จึงคิดว่า5 อย่างเหรอนี่มันหมวด5ใช่ไหมห้าอย่างอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอายุวรรณะยศสุขพละก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อสรุปของ4ข้อแรกนั้น4ข้อแรกคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล4อย่างก็จะไม่เกิด5อย่างนี้คืออายุวรรณะยศสุขและพละ5อย่าง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคเอาคิดว่าเราอาจจะมีเวลาต่ออีกสักข้อหนึ่งคุณใจสักข้อหนึ่ง
1: อีกสักหนึ่งพระสูตรใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: หนึ่งพระสูตรคิดว่ามันจะได้จบให้มันเหมาะสมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกับ2เรื่องเมื่อสักครู่นะที่ว่ามีราชกุมารีไปถามกระดาษว่าพระเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ก็เป็นขรบดีประสูติชื่อว่าอุคหะเศรษฐีข้อที่33
1: เจ้าค่ะ
0: อุคหะเศรษฐีนี่เป็นหลานของเมนาทกะเศรษฐีนะไปถามคำถามพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปถามไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: ไปนิมนต์ให้มาฉันในที่บ้าน3รูปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณใจบอกว่าบางครั้งบางคราวเราก็นิมนต์พระไปฉันที่บ้านเราไปฉันที่บ้านแล้วไปไงก็จะประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ5อย่างเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะว่า1ก็จะได้พบเห็นผู้ทรงศีลเนาะ2ได้กราบไหว้เนาะ3ได้ให้ทาน4ได้ฟังธรรม5ได้สอบถามคำถามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป๊ะเลยที่อุกาเศรษฐีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้5อย่างนี้เลยยังไง1พอนิมนต์เสร็จปุ๊บนิมนต์3รูปนะนิมนต์3รูปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พระติตามอีก2รูปไปถึงปุ๊บกับปูผ้าอะไรท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยถวายอาหารเสร็จปุ๊บท่านฉันในบาตรเรียบร้อยปุ๊บตอนที่จะกลับก็ฟังธรรมก่อนฟังธรรมก่อนโดยฟังธรรมนี่คือ1นี่ได้กราบไหว้แล้วนะได้พบเห็นละ2ได้กราบไหว้ละ3ได้ถวายอาหารละ4ได้ถามคำถามด้วยได้ถามคำถามถามว่าอะไรตรงนี้อุคหะเศรษฐีบอกว่านี่หลานของข้าพระองค์เนี่ยจะแต่งงานเธอแต่งงานต้องออกไปสู่เรือนของสามีนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพร่ำสอนเด็กหญิงคนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาข้อที่5จึงได้ฟังธรรมนี่คือได้ถามใช่ไหมได้ถาม
1: เ
0: ราก็จึงได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าอย่างไรซึ่งนี้จะเป็นอันที่สอดคล้องกันกับในเรื่องของทิศทั้ง6ส่วนที่ว่าหน้าที่ของภรรยาเลยคุณชัยจะสอดคล้องกันในข้อแรกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาของสามีตัวสามีนี่เราต้องเคารพดูแลให้ดีเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยปฏิบัติรับใช้ให้ถูกใจพูดจาที่เป็นคำไพเราะกับท่านเหล่านั้นโอเคนะคือมารดาบิดาและสามีอย่าไปบอกว่าเถียงกันว่ากันด่ากันไม่ควรคือพูดดีๆกันตัวเราเนี่ยนะควรจะพูดดีๆกับบุคคลเหล่านั้นต่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ย ขาพูดไม่ดีก็ตามเราต้องพูดดีๆให้สำเนียงอย่างนี้ให้สำเนียง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่หนึ่งมาข้อที่สองบอกว่าชนอะไรที่ว่าสามีพ่อสามีแม่สามีที่เขาเคารพบูชานับถือไม่บอกคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นสมณพราหมณ์ก็บูชานับถือใครอะไรไงเราต้องบูชานับถือบุคคลเหล่านั้นด้วยเราคือว่าบุคคลเหล่านั้นมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยนี่เป็นญาติผู้ใหญ่เราต้องรู้จักจัดแจงต้อนรับทำนี่ให้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหมายถึงว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอ่ะแต่ถ้ามารดาบิดาของสามีและสามีท่านชอบยินดีเราก็ต้องดูแลต้อนรับให้ถึงจะถูกในข้อที่สองถัดมาข้อที่สามเรื่องการงานแล้วการงานอะไรต่างๆที่เป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดแจงอาหารการกินเราต้องเป็นผู้จัดการขยันไม่เกียจคร้านในการงานเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดการให้ทำด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้ได้ต้องมีอุบายในการที่จะจัดให้ทำให้มันสำเร็จการงานในเรือน
1: เจ้าค่ะก็คือถ้ารวยมากมีบริวารก็ต้องสั่งการจัดการให้บริวารทำให้เรียบร้อยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกว่างานบ้านงานเรือนเจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องของนางเวทีกาแล้วเรื่องนางเวทีกาก็ลักษณะนี้เลยว่าแต่งงานไปอยู่เรือนของสามีแล้วปรากฏว่าเรือนของสามีเนี่ยมีคนจัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยอยู่แล้วคือนางกาลีเธอก็แค่แบบสั่งนิดๆหน่อยๆทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเนี่ยนี่คือเธอก็ทำการจัดการงานให้ดีให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นแม่เจ้าเรือนละเริ่มมาที่จะเป็นแม่เจ้าเรือนก็ว่าแม่เจ้าเรือนนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆในเรือนใครมาแต่เป็นคนของสามีที่เขารู้จักต้อนรับดีเราก็ต้องต้อนรับให้ดีทำงี้ให้เหมาะสมเนาะการงานในบ้านก็ไม่เกียจคร้านจัดแจงการงานให้ถูกต้องทำความสะอาดนั่นนี่จัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ข้อที่สามแค่นั้นยังไม่พอคุณเดียยังมีข้อที่สี
1: ่
0: ข้อที่สี่บอกว่าคนของสามีที่เขาต้องทำการงานให้สามีนะอันนี้จะต่างกับข้อสองข้อสองนี่คือคนที่สามีหรือพ่อผัวแม่ผัวเขาเคารพบูชาเราก็ต้องเคารพตามด้วยเนาะแล้วก็ต้อนรับบุคคลเหล่านั้นเข้ามาบ้านในข้อที่สี่เนี่ยคือคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของสามีเราต้องรู้รู้แล้วไงรู้แล้วก็ต้องจัดแจงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ถูกต้องเอ๊ะทำหรือยังไม่ได้ทำต้องรู้เช่นคนนี้ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้ม้ากินโอเคนะเอ๊ะแล้วเขาไปทำหรือยังเราต้องรู้หมายถึงภรรยานะต้องรู้จักการงานด้านบนนี
1: ้
0: คนนี้เขาต้องไปรีดนมแพะเขาทำหรือยังเราต้องรู
1: ้
0: ว่ายังไม่ได้ทำนางเวทีกาตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเธอก็ทำหน้าที่นี้ไงนางกาลีเธอต้องไปรีดนมแพะทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้ไปรีดนมแพะนี
1: ่เ
0: ธอต้องกวาดบ้านแล้วนี่ทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้กวาดนี่ก็ต้องรู้แต่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันจะแบบมันจะมีได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบเขายังไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาถ้าเราจะแบบว่าใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจลงมือลงไม้เราก็ไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: นางเวทีกาเนี่ยก็จึงถูกตำหนิในข้อนี้ว่าอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แล้วก็มีความสงบเสงี่ยมโถก็เวลาที่คนหนึ่งเขาทำพอใจนั่นแหละที่เวลาคนหนึ่งเขาทำดีๆแต่พอคนหนึ่งก็ทำไม่ดีเช่นน้องแป้งไม่ได้รีดบ้านยังไม่ได้กวาดเธอนี่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ่อนหวานแล้วแล้วก็ไม่สงบเสงี่ยมด้วยเราอย่าพลาดตรงนี้ในข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: โอเคนอกจากนี้งานการทำใช่ไหมโอ้เราคุณก็อย่าโหดหลายถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเขาป่วยนะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายหรือยังเราก็ต้องจัดแจง
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมไม่ใช่แค่จี้ให้ทำงานอย่างเดียวต้องดูแลกันด้วยทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเรื่องอาหารการกินแบ่งจ่ายให้เหมาะสมมีอะไรดีๆกับแบ่งเขาบ้างดูแลทุกด้านนี่คือข้อที่สี่
1: ก็คือเหมือนกับดูแลที่เบื้องล่างก็คือคนที่ต่ำกว่าเราหรือเป็นลูกน้องคนใช้เรานะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เนื้อหานี้ก็จะคล้ายๆกับในอุโบสถสูตรเรื่องของนางวิสาขาที่ไปถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่ห้ามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ว่า อ้าวถ้าสิ่งไหนสามีหาไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของเครื่องใช้คุณอย่าเอาไปพลานเอาไปถลุงเอาไปทำไม่ดีอย่าไม่เป็นอย่าไปเป็นนักเลงการพนันอย่าเป็นขโมยอย่าไปดื่มสุราไปเป็นคนเจ้าชู้หรือล้างผลาญทรัพย์เหล่านี้ให้สิ้นเสียหายไปแต่ต้องรู้จักรักษาให้ดีต้องรู้จักรักษาให้ดีด้วยการทำอย่างนี้5อย่างเนี่ยเราจะได้บุญแต่เป็นบุญอยู่แล้วเลยนะคุณใจข้อนี
1: ้
0: คืออยู่บ้านเฉยๆนี่แหละแค่ดูแลการงานให้ดีนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปวัดเลยนะแล้วไม่ได้ใส่บาตรด้วยในข้อนี้คุณไปสวรรค์ได
1: ้
0: ไปสวรรค์ได้ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นมนาปกายิกานี่เป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะเคยไปสอบถามมาแล้วแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่เพิ่มเติมของอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าเทศสอนนางวิสาขาก็เทศเรื่องนี้ตอนนั้นเธอก็มาถามเรื่องของการรักษาอุโบสถก็ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านพระอนุรุทธะมาถามไปเห็นเทวดาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้อุกหาเศรษฐีจะมีลูกสาวที่จะไปแต่งงานเข้าสู่เรือนของคนอื่นก็เทศสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เทศสอนเร
1: ื่อง
0: นี้แล้วก็เป็นบทธรรมที่ดีพระอาจารย์ว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันเป็นสุขได้
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: ก็คือลูกสะใภ้หรือแม่บ้านที่เข้ามาดูแลสามีอะไรคุณพ่อคุณแม่สามีนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีครบทั้ง5ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับทำบุญทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าค่ะ
0: แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสุขด้วย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เวลาต่อมาไปที่อื่นคือตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะคิดว่าหลายท่านอาจจะกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่แต่งงานไปหรือสมรสไปอันนี้ฟังวันนี้แล้วคงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวที่จะทำตัวกันอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ช่วงตอนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพรเชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2-0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
2: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่ 6:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 7:00 นครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 kHz ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสั่งครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูกันซิว่าตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าห้วยขวางดินแดงของเราตอนนี้ก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปปล่อยแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานี่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเรากันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมอากาศวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างของกทม.ปริมณฑลเองวันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ของกทม.และปริมณฑลแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้อันดามันก็ 60% อ่าวไทยก็ 60% แล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% เหมือนกันแต่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานน้อยหน่อยครับ 40% ของพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอ้โหต้องบอกว่าเยอะอยู่นะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนอะไรยังไงก็พกร่มติดตัวเอาไว้หรือว่าพี่น้องชาวสวนเองที่อาจจะต้องออกไปไร่ไปสวนอะไรตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็พกร่มอุปกรณ์กันร่มนะครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยที่ต้องดูแลให้ดีๆนะคะหาอะไรมาห่อมาหุ้มเอาไว้นะอย่างเช่นผลมะม่วงทุรุงทุเรียนนะคะก็ห่อหุ้มไว้ว่ามันก็ยังมีลมมีฝนอยู่นะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่21 ถึง 25 มิถุนายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะอันนี้จับตาดูนะว่าลดจริงหรือเปล่านะคะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณภาคตะวันออกแถวบ้านที่ฉันเองนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งถึงความเป็นห่วงบรรยายแล้วก็มีให้ความระมัดระวังมาว่าข้อควรระวังในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน
2: ื่อง
1: จากว่าแม้ว่าจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่เดี๋ยวพอหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ฝนก็จะตกชุก พอสมควรนะครับซึ่งในหนึ่งพื้นที่นั้นคือที่นครพนมนครพนมเองเขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมกันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับก็เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครพนมแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครพนมนี่แหละนะครับซึ่งก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมนางสาวจันทร์สีมาแสงสุริยาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมซ้อมกันแล้วก็ประชุมกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะแบบฝึกบนโต๊ะก็คือมีวัตถุประสงค์คือเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมของนครพนมดูว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ละหน่วยงานเขาจะต้องมีหน้าที่ยังไงกันบ้างปฏิบัติยังไงประสานงานกับใครบูรณาการเอาหน่วยงานนี้มาร่วมกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าทำยังไงบ้างทั้งภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดแนวทางในการทดสอบระบบการสื่อสารการจัดการทรัพยากรจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จากการพวกด่านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ให้รองรับเหตุน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ไปตรวจด้วยตรวจตะกอนดินแม่น้ำสารวินครั้งที่4พบว่ามีสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำสาขาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดอะไรนะนครพนม
1: อัน
2: น
1: ี้
2: ขึ้นไปหน่อยไปแม่ฮ่องสอนละนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินครั้งที่4ซึ่งเก็บไปละนะคะแล้วก็มีการมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกินค่ามาตรฐานปรากฏว่ามีสารหนูในตะกอนดินจริงๆเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงจำได้มั้ยนะคะก็ไปตรวจอยู่อย่างสม่ำเสมอแหละนะคะมีสารหนูเกินค่ามาตรกะหมามาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปตรวจที่แม่ฮ่องสอนพบ34ถึง68ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะส่วนคุณภาพตะกอนดินในลำน้ำสาขานะคะพบสารปนเปื้อนในบางพื้นที่เกินมาตรฐานระดับที่ยังปลอดภัยต่อหน้าดินนะคะก็คือค่าสารหนูไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็มีโครเมียมไม่เกิน 43.4 นะตรงถ้าส่วนสารโลหะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าไอ้ตรงนี้มันเสี่ยงแล้วนะตรงนี้มีสารหนูหรือว่ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐฟังข่าวคราวจากทางรัฐด้วยว่าอันไหนควรที่จะระมัดระวังกันแน่นะคะ
1: ครับ
2: มาดูทางด้านนี้ท่านนายกอนุทิน
1: ใช่
2: มาดูท่านได้ไป
1: ภารกิจท่านนายกนิดนึง
2: ค
1: ือถ้าได้ดูภาพข่าวนี้โอ้ท่านในพบท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะไปเยือนรัสเซียมาถามว่าไปทำอะไรไปประชุมอาเซียนรัสเซียไม่ได้เราประเทศเดียวที่ไปน
2: ะ
1: สมาชิกของประเทศอาเซียนก็คือไปร่วมกันที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพอตอนนี้ท่านนายกกลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการสรุปผลกันสักนิดหนึ่งเนอะว่าตกลงไปทำอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนฤทธิ์เดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของท่านนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานใช้เวทีนี้เนี่ยในการเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละซึ่งในการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกเขาเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า7ล้านคนอาเซียนเรานี่ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะ EU เขามีแบบสหภาพยุโรปถูกไหมฝั่งของเราเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเนี่ยมาขยายฐานการลงทุนใน ในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละเน้นจุดเด่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทำเลที่ตั้งของเราโลจิสติกของเราอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวก data center semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารด้านการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยรัสเซียเนี่ย3ด้านสำคัญในการร่วมมือกันคือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนภาคเอกชนในอนาคตนอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเสนอแนวคิด 3R เน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนอกจากนี้ก็ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ4ฉบับอย่างเช่นนี่ยกตัวอย่างนะปฏิญญาคาซาน2026แถลงการร่วมด้านความร่วมมือพลังงานแถลงการร่วมด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมและก็แผนดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบนะที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของรัสเซียนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะและแน่นอนว่าการไปในครั้งนี้ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆระหว่าง2ประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันนะคะว่าจะทำหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันประเทศของตนเองโดยให้ไม่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวทางของการหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลหรอกอันนี้ท่านนายกบอกนะ
1: เราอยู่ติดกันเราย้ายหนีกันไปไหนไม่ได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหากันไปตลอดกาลหรอกนะชั่วลูกชั่วหลานไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปนะก็ได้ผลงานก็เป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะ
1: ก็มีความร่วมมือ
2: มีความร่วมมือแล้วก็มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ได้เปิดบ้านเป็นตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยนะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพWorld Bankหรือ IMF แล้วนะคะในช่วงตุลานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนจากกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปเมื่อวันก่อนนะคะโดยการเข้าหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ปีนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการหารือเนี่ยนะคะเป็นการครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของ IMF เนี่ยแหละซึ่งทีมงาน NBT Connect ของเราเนี่ยพูดง่ายคือเป็นเจ้าภาพเลยเป็นแม่งานในการประชุมในครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งการประชุมประจำปีหรือว่า IMF World Bank เนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกเลยนะที่ยังไงจะรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะจ๊ะอันนี้ทั้งโลกนะไม่ได้แค่เฉพาะเอเชียหรือว่าอะไรนะทั้งโลกเลยนะเพื่อหารือประเด็นสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพการเงินการพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรู้ไหมว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี34 2534
1: ครับ
2: ก็ ็
1: ประมาณ35ปีที่แล้ว
2: โอ้คุณอุ้ย35ปีวนมาครั้งนึงเหรอ
1: เอ้ย
2: ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และ IMF เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในแง่ของด้านเศรษฐกิจโลกซ
2: ึ่
1: งต้องบอกว่าเป็นวาระสำคัญและก็เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแหละว่าพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของทั้งโลกเนี่ยมาที่นี่
2: มารวมกัน
1: ที่นี่แน่นอนแหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันคือบางคนบอกโอ้มาประชุมแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วยังไงอยากให้นึกภาพเหมือนเวลาเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรสัก
2: อย่างบอล
1: หรืออะไรแบบนี้แล้วมาจัดที่ไทยแน่นอนแล้วว่าเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเนอะเขาต้องมีทีมงานของเขามาถูกไหมเขาต้องมีผู้ติดตามมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วคือมาเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่อยู่แล้วแหละคือมันก็จะมีบางอย่างที่เราต้องเตรียมให้เขาอยู่แล้วถูกไหมแต่บางทีอาจระหว่างประชุมเสร็จระหว่างช่วงพักการประชุมหรือที่พักหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนแล้วว่าเขาต้องมาเที่ยวแบบชมเมืองเราบ้างสักนิดนึงแหละ
2: สถานที่ต่างๆ
1: นั่นแหละมันคือผลอีกด้านนึงที่เราจะได้จากการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
2: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการ PR
1: เ
2: พราะว่าเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่มาประเทศไทยเราเนี่ยประทับใจทั้งนั้นแหละประท
1: ับ
2: ใจทั้งหมดอดไม่ได้หรอกที่จะ PR ให้แบบเนียนๆ
1: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคืออ่ะอย่างตอนปี34ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้แต่พอเนี่ยพอมาจากการประชุมในช่วงที่ยุคโซเชียลบูมอ
2: ่ะ
1: นึกออกมั้ยคือแน่นอนแหละว่าต้องมีทั้งการลงโซเชียลลงน่ะนู่นนี่นั่น
2: อาจจะมี I love TikTok เกิดขึ้นมาบ้างนะ
1: นั่นแหละมันเลยแล้วทำให้โลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากกว่ายุคตอนปี 3-4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอะไรต่างๆของไทยเนี่ยเยอะพอสมควร
2: แน่นอนว่าโลกทางด้านของดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารประเทศไทยของเราก็กระเพื่อมแน่นอนในเรื่องของวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนี่โหมีอะไรหลากหลายนะที่หลายๆคนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมุกเป็นมุกขบขันซึ่งเป็นมุกขบขันที่ค่อนข้างตลกร้ายต
2: ่
1: างชาติมองว่าเรายังขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยแหละ
2: เขามาเห็นของจริง
1: ว่าจริงๆแล้วโอ้บ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วนะครับอันนี้จากเศรษฐกิจโลกมาดูเรื่องของมรดกโลกกันต่อสักนิดนึงเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันหลายคนถ้าติดตามประเด็นนี้อยู่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเองได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการของทางยูเนสโกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนกังวลว่าแล้วสิ่งที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่แบบว่าตึงๆกันแบบนี้
2: แล้วก็ทราบกันดีอยู่เน
1: า
2: ะ
1: แล้วจะทำยังไงถ้าไทยจะเสนอมรดกโลกเข้าไปจะโดนการซีนไหมพูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสาวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกโดยระบุว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
2: ค่ะ
1: เรื่องนี้ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจหรือว่ากระบวนการพิจารณาที่เหนือกว่ายูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยเขามีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลข
2: ั
1: ้นตอนของเขาอยู่แล้วพิจารณาพวกข้อมูลทางวิชาการที่ส่งมาว่าอ่ะอยากพิจารณามรดกอันนี้อันนั้นเขาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยดำเนินงานแบบพหุภาคีหมายความว่าไงหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาค้านหรือมาแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆได
2: ้
1: นะครับเขาเลยยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025ดำรงตำแหน่ง4ปีจะหมดวาระปี2029ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคณะกรรมการมีทั้งเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายกังวลได้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเข้าคิวอีก2อันคือชุดไทยในปีนี้กับมวยไทยที่จะเข้าคิวต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีใครกันซีนเราได้นะครับ
2: เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คือจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นของเราอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะทีนี้การที่ใครสักคนนึงจะไปโพสต์ Facebook ว่าแบบอันนี้เป็นของฉันนะชุดไทยมันของฉันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงในเรื่องของหลักฐานแล้วก็สบายใจได้ว่าจริงๆแล้วไทยนี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะก็พูดง่ายก็คือไม่มีใครทำอะไรใครได้หรอกเพราะว่าเราจะไปอยู่เหนือยูเนสโกก็ไม่ได้นะ
1: ใช่ยูเนสโกเขามีกระบวนการอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเรายื่นเสนอไปแล้วจะไม่ได้รับคัดเลือกแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ
2: มาดูอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะมีใครบ้างตอนนี้จริงๆแล้วว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะบอกว่าคุณไก่เกตสยองอันนี้ชื่อนะ
1: ชื่อ
2: เขานะนครสวรรค์26องศานะคะอากาศกำลังดีเลยนะฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
1: มีคุณชาตรีบอกว่าเมื่อคืนงานเมื่อคืนฝนตกจนเลิกงานฝนก็ยังตกอยู่นะจ๊ะ คุณสุรัชยาบอกคุณต้นคุณไอสวัสดีค่ะติ ดตามทุกวันเลย คุณแบงค์คอฟฟี่บอกว่าผมเอารถพ่วงข้างไปจดทะเบียนมาแล้วเป็นคันที่3ของจังหวัดระยองเขาเปิดให้อันนี้แล้วนะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ที่ถ้าจะตามจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยเรื่องของรถพ่วงข้างเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพ่วงข้างเนี่ยหลายๆคนใช้ทำประกอบอาชีพเนอะใช้ทำเป็นแบบขายของบ้างรับส่งคนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
2: จริงๆก็ต้องมีข้อกำหนดแหละเพราะว่าบางทีรถพ่วงข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวสัญญาณหรือว่าใดๆที่กำหนดว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมคะเวลาขับรถไปแล้วเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยเห็นแค่สัญญาณไฟดวงเดียวเลยเข้าใจเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ก็เลยมีอุบัติเหตุชนด้านข้างขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยทำจัดระเบียบให้มันถูกต้อง
2: ค่ะอาจจะต้องมีการติดสัญญาณหรือว่าติดสัญลักษณ์อะไรสักนิดนึงที่ให้เห็นว่าฉันน่ะมีรถพ่วงข้างอยู่ข้างๆนะคะมาดูทางด้านนี้บ้างคุณภูมิเดชาบอกว่าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าออก FM 99.0ทุกวันที่อำเภอลืออำนาจอำนาจเจริญ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอำนาจเจริญที่รับฟังอยู่ด้วยนะคะ
2: วิทยุชุมชนรับสัญญาณดีมากเลยนะนะคะ
1: อาจจะหลายคนบอกว่าโอ้ยังไม่อยากตื่นอะไรแบบนี้ แต่จริงก็จะบอกว่าอาจจะงงเงียมาฟังพวกเราก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะครับมารับฟังข่าวสารกันตอนเช้า
2: อัปเดตข่าวสารกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคองร้องข่าวแล้วมาอัปเดตข่าวสารกันอีกที่ยังเหลืออยู่เป็นปึกเลยนะตอนนี้ในมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานาวโบเกียมูอิดซัดดินวัดดอลเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้ง2ประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิกทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซีย ในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นล้งผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเอง

ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของ IMF กันบ้างครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่2แล้วครับ
ต่อจากปี2503

2014และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF นั้นอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ 1. มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ1ถึง15กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook, LINE, YouTube และ TikTok สิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก50นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นๆ สักนิดหนึ่งละกันเรื่องของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้องบอกว่าเป็นวัดดังของจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมประสานจังหวัดในการที่เขาจะเตรียมจัดทำแผนเพื่อเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนะในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติบอกว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยของนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณามรดกโลกทางวัฒนธรรมเดี๋ยวเขาไปพิจารณากันในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของเกาหลีใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละซึ่งของกรมศิลปากรเองเขาเตรียมความพร้อมเนื้อดูแลเรื่องของบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็ต้องมีแผนการอนุรักษ์การปกป้องพื้นที่ถ้าได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9นะครับของไทยเราแต่จะเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่กรมศิลปากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลป์โดยตรงและการเสนอครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะในการดำเนินการหลักจึงต้องหารือกันในการวางแผนจัดการด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันในวันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
2: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ไปเที่ยวกันได้นะคะ
1: งดงามแล้วก็มีคุณค่าจริงๆผมเนี่ยแม่เป็นคนเชียงใหญ่เนอะของนครศรีธรรมราชเวลาไปนครเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยแหละ
2: คุณไปแล้วคุณเป็นยังไงประทับใจไหม
1: คือจริงๆโลเคชั่นของวัดพระมหาธาตุเนี่ยถ้าในละครเก่าๆหลายเรื่องเนี่ยใช้โลเคชั่นนี้เยอะ
2: ใช้โลเคชั่นนี้หรอ
1: ใช่
2: เพลิงพระนางมีไหม
1: ไม่รู้ไม่ขนาดนั้น
2: ไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดน
2: ั้
1: น
2: มาดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันในโลกโซเชียลนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะทางด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่แห่งชาติทับลานโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมีกรณีพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นน่ะที่ออกมติมาถูกเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินคือพูดง่ายก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขอชี้แจงว่ามติหรือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในคราวนั้นนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดโดยพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อมิให้การกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เช่นเดียวกันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะได้ขอประกาศกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้เลยบอกว่าห้ามให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายด้วยอันนี้นี่แหละที่เขามีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะยังไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรอแล้วก็ยังเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายอีกไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในกระบวนการไม่ใช่หรอทำไมยังมีการมาซื้อขายกันอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ทางด้านของกระทรวงก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเสนอให้ขายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการแอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมีที่มีโฉนดในการซื้อขายพื้นที่ของอุทยาน แล้วก็มาทำการซื้อขายกันจริงๆแล้วไม่มีนะคะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยแหละที่ได้รับการสูญเสียเพราะมิจฉาชีพก็จะใช้โอกาสเนี่ยแหละค่ะในการช่อโกงแต่เกิดและถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานตรวจว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบและถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดนะดำเนินการฝ่าฝืนบังคับใช้ก็จะดำเนินการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางการปกครองอย่างถึงที่สุดค่ะ
1: จากเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที
2: ่
1: หลายคนจับตากันเมื่อวานนี้เรื่องของคดีฟอเร็กซ
2: ์
1: ฟอเร็กซ์คืออะไรฟอเร็กซ์คือเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างเงินตราต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ DSI เขาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยแถลงเรื่องของผลการปฏิบัติการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าร่วมมือกันทั้งตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปตรวจคนเป้าหมาย24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครครอบคลุมเนี่ย15บริษัทนะครับแล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งตรวจค้นเนี่ยสิ่งที่พบนะครับแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนมากเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินตราต่างประเทศด้วยแล้วก็รถยนต์หรู5คันทองคำแท่งทองรูปพรรณเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมแล้วก็พวกเครื่องประดับอาวุธต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสืบค้นสืบสวนคดีนี้นานกว่า6เดือนพบผู้เสียหายมากกว่า500รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทขบวนการนี้เนี่ยแบ่งการทำงานเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มของโบรกเกอร์ที่อ้างว่าได้รับอนุญาตกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า IB ซึ่งเป็นโค้ชหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มระบบชำระเงินทำหน้าที่ในการรับส่งเงินนอกระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
2: ่
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายซึ่งสะท้อนว่าไม่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนจริงในตลาดโลกแล้วช่วงแรกผู้ลงทุนเนี่ยสามารถถอนเงินได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยดันไปถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกำหนดเงื่อนไขว่าทำต้องขนาดเงินต้องเท่านี
2: ้
1: ถึงจะสามารถถอนเงินได้ไปๆมาๆไม่สามารถถอนเงินได้การเป็นคนที่โดนหลอกไปลงทุนเนี่ยการเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย
2: พอหลอกไปลงทุนหลอกไประดมทุนแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีการตรวจสอบทางด้านการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะข่าวนี้มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับดาราบางท่านด้วยนะคะเอาเราไม่เอ่ยชื่อละกันเดี๋ยวข่าวก็จะออกมาเองนะคะเกี่ยวโยงกับดาราบางท่านซึ่งไงก็ตามนะ DSI ก็บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับดาราท่านนั้นนะคะแต่ว่าก็ได้เฝ้าระวังคือต้องเฝ้าดูต่อไปนั่นแหละนะคะ
1: ขณะที่ท่านนายกเองเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เดี๋ยว DSI ก็แถลงเองก็ตามนั้นนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการดูแลนะคะของเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้นะคะคุณพลึกเจ้าพิบูลมาแล้วดิฉันเห็นแบบ
1: เดี๋ยวเราไปรอติดตามข่าวยาวข่าวภาค7เช้ากับคุณพิมและคุณคณิษฐากันวันนี้เราสองคนทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุด